0: ปีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจากผู้ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่สามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทัศนะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ลุศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสธนรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัวพระอนุเคราะห์กับสุภิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ผ่อนแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน 0-2 เกม21 23 19 21อยู่เส้นทางวันที่รอบรองชนะเลิศก่อนจะน่าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ1-6 มนัญชยาอยู่เส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป 3-0 เซต 25-18 25-19 25-18 ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีหลังออกสตาร์ทจากกริดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motorsport เวลา 14:00 น. 19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 น. กอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปลังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรปัญญา

0: station app.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเถอะ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยี่หลักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: นี่เราให้เขาพบกันให้เขาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจจะได้หันหน้าเข้าปรึกษาหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าเขากำลังสร้างปัญหาให้มันปวดหัวมากขึ้นมันเป็นความคิดโง่ๆของเราหรือเปล่า
2: ทานข้าวซะเถอะครับไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ

0: อย่าบังคับฉันนะ
1: แหมก็เรื่องอะไรคุณจะมาทนทุกข์ทรมานอดข้าวก็ไม่มีแต่จะทำให้ร่างกายของคุณนี่แย่ลงไปแล้วจะปัญญาที่ไหนมาคิดแก้ไขปัญหาล่ะคุณเองก็เป็นปัญญาชนนะแต่กำลังทำตัวเป็นเด็กอมมือซะละ
0: ช่างฉันพอใจ
1: ใช่คุณพอใจแต่ว่าคนอื่นก็เดือดร้อนกันมากถ้าเจ้านายของเขาล้มเจ็บลงไปสนุกมากเลยที่ทำให้ลูกน้องของตัวเองมีทุกข์ทุกข์ที่มันดับเบิลทุกข์เข้าไปอีก
0: ฉันไม่ได้ให้ใครมาเดือดร้อนกับฉัน
1: สำหรับผมไม่เป็นปัญหานะแต่ผมสงสารนะชนสงสารคุณจี๊ดพวกนั้นหยุดงานและก็มาชุมนุมกัน2วันแล้วเขาก็ทุกข์ไปกับคุณด้วยคุณยังจะมาเป็นผู้สร้างความทุกข์ร้อนเข้ามาอีกนั่นเลยถ้าคุณล้มเจ็บลงไปคิดสิเขาจะว้าวุ่นกันสักแค่ไหนและก็คงจะได้อย่างใจคุณนั่นก็คือเลิกกิจการขายไร่ไปซะและก็ย้ายบ้านไปหาที่อยู่ใหม่มันก็แค่นั้นนี่แหละครับการแก้ปัญหาของปัญญาชน
0: นี่ด่าฉันหลายครั้งแล้วนะ
1: ประธานโทษผมไม่บังอาจถึงขนาดนั้นหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่านะกำลังหิวคุณเถียงสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะสมองของคุณไม่สมบูรณ์จิตใจไม่ปกติจะให้ดีทานให้อิ่มท้องซะก่อนสิปากคุณจะได้ช็อตช็อตช็อตช็อตได้เต็มที่ไง3วัน3คืนด่ากันยังไม่เลิกก็ยังได้แต่ถ้ามือไม่ว่างเพราะกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างที่อยากจะขว้างหน้าคนหรืออะไรนี่ผมป้อนให้ก็ได้
0: ไม่อ้อยอย่ามายุ่งได้ไหมฮะตอนนี้ฉันก็จะบ้าอยู่แล้วนะ
1: ผู้หญิงส่วนมากก็เป็นแบบนี้ทำไมเอะอะโวยวายก็เอาน้ำตามาแก้ปัญหาไม่ได้ใช้สติปัญญากันเลยเดี๋ยวก็หน้ามืดหรอก
0: จ้างฉัน
1: อ้าวอ้าปากขึ้นผมจะป้อนให
0: ้ไม่ต้อง
1: ทำไมอาปากหน้าคุณมีหน้าที่เคี้ยวอย่างเดียวนะถ้าขี้เกียจเคี้ยวกลืนเลยก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกเอาสิครับอาปากขึ้น
0: บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอยากกินฉันกินเอง
1: บอกให้อาปากขึ้นไงล่ะจะได้อํา
0: ซะอืมแต่อยู่ได้นี่นะ
1: ก็อาปากขึ้นสิคุณจะดื้อไปถึงไหนเล่าน
0: ะนี่กล้าว่าฉันอย่างนี้ใช่เหรออ ้
1: าวที่ว่าคนอื่นเขาล่ะว่าได้ว่าเอาที่เวลาคุณแม่เองกลับเป็นคนดื้อไม่เอาไหนแล้วอย่างนี้ไปแก้ปัญหาอะไรได้ผมได้ขี้เกียจมานั่งเอาอกเอาใจเอาจะกินก็ตามใจไม่กินก็ตามใจ
0: นี่อ้อย

0: ยิงจังหอยตามเคยอ๋อนชนเมื่อกี้นชนให้เข้ามาหาหนูเลยคะกวนมโหดีมะ
1: หน้าตีนะเชียทะเลาะกันยังกับเด็กๆแทนที่จะหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันละน้าไม่เข้าใจเลยมันเพราะอะไรกันจ๊ะถึงเข้ากันไม่ได้เลย
0: หนูไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งกับเรื่องของหนู
1: เขาเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเหรอจ๊ะ
0: ไม่ทราบแต่เขาเป็นคนจองหองหยิ่งทรนงคนอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบ
1: น้าเข้าใจแม่ชอบคนอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างคุณระเด่นระวังเถอะคนลักษณะกล้องแกล้งแบบนั้นน่ะมีแต่จะทำให้เราเสียใจเมื่อไม่ร่วมปรึกษากับเขาแล้วเราคิดจะทำยังไง
0: จะว่าเกลียดน้ำหน้าเขาก็ไม่เชิงแต่ทำไมเขาจะต้องเป็นคนแข็งกระด้างอะไรอะไรก็ดีหรอกแต่เรื่องจองหองหนูไม่ชอบ
1: จะให้ทุกๆคนเขาเหมือนอย่างใจเราหมดได้ยังไงกับน้าเขาไม่เคยมีท่าทีแบบนี้ก็สุภาพเรียบร้อยไม่ช่างคุยเอาการเอางานแม่ก็เห็นไม่ใช่เหรอจ๊ะใครจะยังไงเขาไม่สนใจสักนิดเขาก็อยู่ของเขาทำของเขาอ่ะ
0: เขาอาจจะไม่ถูกกับหนูก็ได้แต่ต้องชะตากับณชน
1: น้าว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะกินข้าวซะก่อนข้าวต้มเย็นจนหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดกันว่าเราจะแก้ไขยังไงคืนปล่อยไว้แบบเนี้ยความเสียหายมันเป็นของเรา
0: เรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อน้าก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่ทำไมพวกนั้นถึงชิงชังเขาจนมีผลสะท้อนมาถึงหนู
1: น้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะมันน่าจะมีคนเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี
0: ้แล้วน้าว่าใครในซ่าในแสบ
1: ทั้งสองคนไม่มีลักษณะจะเป็นผู้นำจะเป็นได้ก็ผู้สนับสนุน
0: งั้นใครอยู่เบื้องหลัง
1: ที่น้ามั่นใจเช่นนั้นเราดูเห็นได้ชัดๆในซ่ากับในแสบมีรายได้ไม่มากนักจะเอาอาหารเหล้ามาเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานนะเป็นไปไม่ได้และเจ้าของทุนนี่แหละคือผู้บงการ
0: เขาทำเพื่ออะไรกันแน่เพื่อขอค่าแรงขึ้นจริงๆเหรอ
1: นี่น้าขอร้องนะกินข้าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยคิดกันต่อไปว่าอะไรมันเป็นอะไร

ด่นเป็นใครตั้งแต่มาพักรักษาตัวก็ไม่เคยพบกันแต่ฟังดูจากข้อเสนอของพวกในซ่าในแสบเขาต้องการให้คนคนนี้เป็นผู้จัดการไร่แล้วก็บังคับให้คุณแม่แต่งงานสองเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเราเขาจะเอายังไงกันนั้นเราไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ว่าเรากลายเป็นตัวปัญหาทำให้เกิดเรื่องเกิดราวหลังจากที่ถูกรวนมาหลายครั้งแม้แต่การเผากระท่อมนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนสองคนนี่ตลอดจนการหยุดประท้วงก็มาเกี่ยวกับเราอีกจนได้และถ้าไม่ทำอะไรซะมั่งผลเสียหายจะตกอยู่กับเจ้าของไร่คนเดียวเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องคุยกับเจ้าตัวหัวหน้า1 ใน 2นั้นซะมั่งแล้ว

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กินอยู่กันอย่างสนุกสนานถ้วยชามขวดเหล้าเกลื่อนไปหมดเลยนี่แหละคือวิธีการประท้วงของคนสมัยนี้นี่ก็คงจะเมาไม้กันโดยไม่เป็นท่าเลยสิเจ้าซ่ากับเจ้าแสบมันมุดหัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ซะด้วยอ้าวเจ้าซ่าหลับอยู่นั่นซ่าซ่าเฮ้ยตื่นสิตื่นหน่อยสิซ่าเฮ้ยตื่น
1: คนกำลังหลับสบาย
0: มานี่ตื่นก่อนเถอะนะตื่น
1: ยังน้อยคนนอนยังควรใจแม
0: ่ตื่นก่อนเถอะนะฉันมีธุระจะคุยด้วย
1: ข้าว่าอยู่กูยังแล้วหลับต่อ
0: ซ่าฉันโอยไงล่ะอะไรโถเอ้ยขี้เศร้าจริงตื่นมาคุยกันหน่อยสิเฮ้ย
1: โอ้ยอะไรกันวะ
0: เตะลูกออกแล้วกันนะลุกก่อนเถอะนะแล้วสิอะไร
1: หายวะหมดหมดมอง
0: เลยต้องมองละจำเสียงก็ได้เนี่ยฉันเองโอ้ยไงเราจำได้ไหม
1: จะโอ้ย
0: ก็ใช่มีเรื่องจะพูดด้วย
1: ไม่เรื่องได้พูดกับพวกนี้ก็ได้วันนี้มันงงงงหมดไม่นอนต่อยกัน
0: แต่ฉันอยากจะคุยกับแกคืนนี
1: ้โอ้ยทรมานหน่อยแล้ววะมันงงงงงงงอย่างนี้ขอนอนก่อนได้ป่ะแล้วไว้คุยกันพรุ่งนี้ดีมั้ยฮะ
0: พูดอีกคำหนึ่งเปรี้ยงนะฉันอยากจะคุยกับแกในคืนนี
1: ้นี่แกนี่มันตื้อเป็นบ้าเลยมีอะไรกับผัวมาฉันจะนอนฟังกันหน่อย
0: อย่าเพิ่งนอนสิ
1: อะไรกันวะ
0: นอนก็ไม่ได้คุยปะโถเอ้ยนี่ออกไปคุยกันข้างนอกตามลำพังสักเดียวนะ
1: นี่เอ็งอย่ามายุ่งกับข้านายมา
0: จะยุ่งอ่ะ
1: นอนดีกว่าง่วงนอนไว้นอน
0: นี่นี่ฉันจะบอกอะไรนะ
1: บอก
0: ฟังให้ดีนะเฮ้ยไอ้คนอย่างแกนี่นะชื่อซ่าใช่ไหมไม่ใช่คนอ่ะเลวกว่าหมาสิ
1: จุ๊ยนี่แกเรียกธรรมดา
0: เออใช่เลวกว่าหมาว่ะ
1: นั่นน้อยหน่อยเล็ดเจ็บตัว
0: ทุยจุ๊ย
1: เต็มหน้าหดเลยนี่เองอยากจับตัวใช่ไหมไม่เคยมีใครมาเหยียบหยามฉันเพียงเลยนะ
0: แต่ฉันจะทำเป็นคนแรกเฮ้ยนี่นี่หันหน้ามานี่นี่นะแน่จริงตามมาใส่หน้าเลย
1: ไอ้แม
0: ่
1: ถุยใส่หน้าคนอย่างข้าไอ้นี่ต้องสั่งสอนให้มันสำนึกกลางหัวสมัง
0: เฮ้ยตามมาเลย

0: อยู่ไหนวะ
1: ตาอยู่ไหน
0: ฉันอยู่นี่
1: จ๊ะเว้ยอยู่ตรงนี้แล้วไม่บอกตุ๊กแกหมดนี่ที่เอ็งถมน้ำลายรถหน้าข้าถึง2ครั้งข้าจำได้เอ็งหมายความว่ายังไงข้ายังนึกไม่ออก
0: ก็อยากจะคุยกับแกไงแล้ว
1: เดี๋ยวคุยก็คุยธรรมดาเสือกถมน้ำลายรถหน้านี่อย่างนี้นะข้าไม่คุยกับเองแล้วล่ะคนอย่างข้าน่ะจะบอกไงไม่เคยมีใครมาดูถูกกันถึงอย่างนี้เว้ย
0: ไม่ได้ดูถูกยู่ให้มันเกิดมโหเราคุยกันดีกว่ามั้ง
1: ไม่คุยแล้วแบบนี้มันต้องเหยียบปาก
0: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิโถเอ้ยเฮ้ย
1: จุกไอ้ปล่อยข้าต่อมาล็อกแข่งกันอะไรมันต่อ
0: เอานะใจเย็นฉันว่าเรามาคุยกันก่อนดีกว่านะ
1: ไม่คุยแล้วใครอยากตะบันไหนอ่ะ
0: ตะบันก็ไม่ถูกเลยเราคุยกันดีกว่านะ
1: ไม่ปล่อยข้าไป
0: ไปดื้อจริงไหมไม่ยอมจะคุยกับฉันแน่เลย
1: ตาไม่คุยแล้วปล่อยชั่ว
0: อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย
1: ปล่อยสิปล่อย
0: ก็ได้เฮ
1: ้ยโอ้ยขอรบปล่อยก็ไม่บอกกูนี่ทีนี้เองกับข้ามาตัดสินกันด้วยกำปั้นเนี่ย
0: อะไรฮะเฮ้ยปล่อยโถ่เฮ้ย
1: ไปชั่ว
0: อะไร
1: อย่าไปชั่ว
0: อะไรกันมาเนี่ยฮะไม่คุยจริงๆเหรอเนี่ยฮะ
1: เฮ้ยอย่าไปโอ้ยอย่าไป
0: คุยด้วยอะไรนี
1: ่ปิดตรงไหน
0: ฮะจะคุยกันด้วยกำปั้นเหรอ
1: คุยกันด้วยกำปั้น
0: เฮ้ย
1: จะนี่
0: จะเอาเงินใช่ไหม
1: ใช่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันนะคะเป็นประจำที่นี่วันนี้สบายดีหรือเปล่ามีคำตอบจากหนังสือว่าฉันสบายดีมีโอกาสได้อ่านงานเขียนของริโฮโอคาวาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตคือการอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและทัศนคติบวกไม่มีชัยชนะที่สิ้นสุดเมื่อคนเราแข่งกับคนอื่นการต่อสู้กับตัวเองเป็นการต่อสู้ที่ทุกคนมีโอกาสชนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณมองตัวเองอย่างไรหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองให้เจอและมุ่งมั่นอยู่กับมันฝึกฝนตนเองให้เป็นเลิศอย่าพยายามเรียนแบบวิถีชีวิตของคนอื่นเพราะรังแต่จะทำให้เป็นทุกข์วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตก็คือการพยายามสร้างความสุขให้ผู้อื่นความล้มเหลวหรือปัญหาคือโอกาสให้คุณฝึกฝนการสำรวจตรวจสอบตัวเองและเรียนรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์แบบใดที่คุณหว่านไว้ในใจฝากไว้ให้คิดนะคะ Mass FM อยู่ด้วยกันค่ะที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติ
1: Mass FM

0: ได้ข้อคิดจากท่านชวนหลีกภัยคนที่เกิดมาในครอบครัวยากจนอย่าน้อยใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีมันสมองอย่าคิดว่าคนอื่นรวยกว่าแล้วมีมันสมองมากกว่าไม่มีใครฉลาดแต่ขี้เกียจแล้วประสบความสำเร็จฉะนั้นจะต้องฉลาดขยันอดทนจึงจะสำเร็จ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหร
2: ือ
1: ยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะหากพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ที่มอบประสบการณ์ทั้งรสชาติและบรรยากาศในที่เดียวหลายคนต้องนึกถึงนารูโตะ Japanese Restaurant ที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของมีโชคพลาซ่าซึ่งร้านนี้ไม่เพียงมีซูชิและซาชิมิสดเท่านั้นนะคะแต่ยังนำเสนอเมนูต้นตำรับที่ครอบคลุมทั้งราเมงอุด้งข้าวแกงกะหรี่ไปจนถึงอาหารชุดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อทุกจานสะท้อนกลิ่นอายญี่ปุ่นแท้ๆนารูโตะสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่นไม่ควรพลาดชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
3: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
8: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

เชียงใหม่ลักษณะนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมักจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เรานะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความพึงพอใจที่เรามีต่องานที่ทำอีกด้วยละค่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการรักษาสุขภาพของตนเองนะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการค่ะอย่างเช่นแคทรีนซึ่งเธอทำงานที่ต้องใช้เวลาอยู่ในใต้ความตึงเครียดเนื่องจากคุณจะต้องทำงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500บริษัทซึ่งพวกเขามักจะต้องการสิ่งที่พวกเขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการฉันไม่ได้ออกกำลังกายและกินอาหารที่เหมาะสมมากว่า20ปีแล้วแพทย์ประจำตัวของเธอได้เตือนค่ะว่าสุขภาพของเธอกำลังอยู่ในความเสี่ยงแล้วเธอก็รับฟังหลังจากนั้นนิสัยการรับประทานอาหารจานด่วนที่มีไขมันในปริมาณมากก็อันตรธานหายไปค่ะและแทนที่เธอจะทำงานล่วงเวลาหลังจากที่กลับบ้านมาแล้วเธอก็เลือกที่จะเดินออกกำลังกายแทนค่ะหากเปรียบเทียบกันในหมู่ผู้บริหารระดับกลางนักวิจัยพบว่า 53% ของคนที่มีแรงกระตุ้นในการทำงานนั้นมักจะดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าคนที่ไร้ซึ่งแรงกระตุ้นในการทำงานค่ะ

0: ผูกไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่ไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัต

0: ตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ผู้ฟังคะเชื่อว่าสมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะและวันนี้กับการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสมองนั้นก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นทางกรมสุขภาพจิตก็เลยมีการแนะนำการฝึกสมองด้วย5กิจกรรมง่ายๆที่สามารถฝึกกันได้ทุกที่ทุกวันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตพัฒนาสมองเพิ่มความจำชะลอภาวะสมองเสื่อมลดเครียดและลดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตบอกว่าทั้งนี้การฝึกสมองให้ตื่นตัวนั้นจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพใจที่เข้มแข็งสามารถช่วยป้องกันความเครียดลดภาวะซึมเศร้าชะลอภาวะสมองเสื่อมตลอดจนช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองได้ซึ่งการฝึกสมองนี้ไม่จำเป็นต้องฝึกจนหนักมากเกินไปแต่สามารถฝึกได้ง่ายๆทุกที่ทุกวันทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือทุกที่ที่สะดวกประกอบด้วย5กิจกรรมที่ทำทุกวันแล้วจิตใจดีมีดังนี้ค่ะ 1. สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมใหม่ๆสมองจะวิเคราะห์และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การฝึกสมองสามารถทำกิจกรรมง่ายๆเช่นเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเปลี่ยนเส้นทางใหม่จากบ้านไปที่ทำงานเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ที่ยังไม่เคยไปฟังเพลงแนวอื่นๆบ้างพบปะผู้คนใหม่ๆเป็นการพัฒนาความยืดหยุ่นของสมองและการทำงานประสานกันระหว่างสมองทั้งสองข้างให้สมดุลค่ะ 2. การติดต่อสื่อสารกับสังคมตามความเป็นจริงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวฝึกให้สมองคิดและแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นสนทนากับผู้รับหรือส่งอีเมลที่เรากำลังติดต่อโต้ตอบกับผู้คนเป็นการส่วนตัวมากขึ้นหรือพบปะกันมากขึ้นไปร่วมงานกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การต่อจิ๊กซอหรือการเล่นเกมต่างๆปริศนาคำทายการถอดรหัสแนวความคิดเชิงนามธรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการหาคำตอบจะช่วยให้สมองพัฒนาเช่นการเล่นเกมกระดานต่างๆหมากรุกเกมปริศนาอักษรไขว้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มความจำลดภาวะสมองเสื่อมและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น 4. ดื่มด่ำกับความอยากรู้อยากเห็นและงานอดิเรกที่ชอบมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในจักรวาลแต่ละชุมชนมีความเป็นมาของตัวเองปลุกความสนใจเก่าๆขึ้นมาแล้วเริ่มต้นใหม่โดยพิมพ์สิ่งที่สนใจลงใน Google เช่นกีฬาดนตรีศิลปะจิตรกรรมประวัติศาสตร์หนังสือบทกวีการเขียนหนังสือเว็บไซต์บล็อกต่างๆเป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นนอนหลับให้เพียงพอด้วยค่ะสมองมีพลังเมื่ออยู่ในความเงียบสงบการนอนหลับที่เพียงพอคือช่วงเวลาที่ดีของการพัฒนาสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนจึงควรปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นปรับห้องนอนให้มืดที่สุดหลีกเลี่ยงการงีบในช่วงเวลากลางวันหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนเช่นงดดื่มชากาแฟหรือเล่นมือถือเชื่อมโยงการนอนหลับกับเตียงนอนเมื่อการนอนมีคุณภาพจะทำให้มีสมาธิมองโลกในแง่ดีผ่อนคลายและช่วยลดภาวะเครียดซึมเศร้าได้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50ปี

0: รักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
0: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
0: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ

0: จากผลิตภัณฑ์ของฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม
1: ่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
3: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะ

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up. New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญ

0: มสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
1: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music 1 2 3

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next

0: ีเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Fresh Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

0: ปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่

0: สวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music
0: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟป่าสเปนลุกลามหนักจนเกินขีดการควบคุมแล้วอพยพคนนับแสนเจ้าหน้าที่สเปนเตือนว่าไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่ใกล้กรุงมาดริดเกินขีดความสามารถของนักดับเพลิงที่จะควบคุมได้หลังไฟป่า3 จุดทางตะวันตกของเมืองหลวงลุกลามมาบรรจบกันกลายเป็นไฟป่าผืนใหญ่เพียง

0: ของรัฐบาลแคว้นมาดริดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ไฟป่าลุกไหม้ในจุดรุนแรงที่สุดและเกินขีดความสามารถของนักดับเพลิงที่จะควบคุมได้เฟอร์นันโดแบรนเดมาลาสการัฐมนตรีมหาดไทยสเปนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าทั้ง2จุดเชื่อมเข้าหากันโดยทางการระบุว่ามีประชาชนมากกว่า 60,000 คนได้รับผลกระทบจากไฟป่าในแคว้นมาดริดโดย 30,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีก 20,000 คนถูกสั่งให้อยู่แต่ภายในบ้านอย่างไรก็ตามบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีประชาชนมากกว่า 110,000 คนต้องอพยพหลังไฟป่าโหมกระหน่ำในแคว้นชิรงและหลงโดยเมื่อวานนี้มีรายงานว่าทิศทางของไฟป่าเปลี่ยนไปและกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองบอร์โดทำให้คาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ระดมกำลังทหารเข้าช่วยรับมือสถานการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
7: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกิน

0: และโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: You're listening. 92.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: เชียงใหม่ Radio
5: Freshen Up
6: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผม

0: แต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hub.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
8: Chiang Mai Radio Freshen Up.
9: Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen

0: news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะ
4: ฟรีเหรออ
5: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออน

0: รีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
7: ่10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

0: มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบเลยที่

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งมีศูนย์ซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อ

0: ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไปปฏิพลสนับกรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคารซิตี้แบงก์ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร City Bank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
2: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าซิตี้แบงก์พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR

0: วันณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ. 1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
4: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยาย

0: หน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมในเรื่องของข่าวลือในเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
3: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนเนี่ยก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
2: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสวชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
4: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
5: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
4: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสวเพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัคราเมเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานPride Parade ของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงหรือมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.

0: ที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำเพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้ง

0: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเลเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตร
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh, we feel the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูน

0: 053-202-0009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Chiang Mai Radio Freshen Out.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Fresh We Feel The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา
2: 063-525-1719 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music Love

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

le nak suka ting yanti, si le nak pokak sampat ha, si le nak nipu ting yanti dasama, si lang wi so ta ye. ขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกท่านเป็นนักถือของตุเจ้าถึงเวลาไก่ขันละตื่นได้ละนี่นะและการนี้มีเป็นประจำทุกวันและก่อทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพตุเจ้าวันน้องตองมาปุปะปะแม่พี่น้องเป็นเวลา30 นาทีโดยประมาณเอาละเอามาปูชาพระรัตนตรัยน้อจะยอมตั้งใจอรหังสัมมาสัมพุทธปะกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังบันทามิข้าพเจ้ากราบบันทาบิดามารดาที่มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อจริยคุณังอหังวันตาม

ข้าพระเจ้ากราบบรรดาพระอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์พันธมยังพุทธสาปะกวาโตปุปะภาคมนาการังคโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรจับชอบโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิชามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคัลัญจโยจมนะโพสกุณัตสัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะกวะตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัสจัตตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณัตสัสสะโตปะปะคะโอสุตุปินังนักันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆยติตังจัตตา
ริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคัลลาเอสัพพะคะวะโตสัพพะคะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยตักกินายโยอัญชลิกะระเนโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตตังอภัมมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณฑัสสะสัตโตปาปะขะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกัตตวะพุทธรัตนังโอสัทธังอุต

ระเมนตุเตสักตโตสังกัลตันังโอสถังอุตตมังวะลังอาอุไรยังปะอุไรยังสังกเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปัสเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจะวาเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวาเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังปะรังเอเตนะสัตยวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังอาติอุนอาสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตโลสัพสัตถิตทายตังตังขันอาอิเตวะเตปริวัตเจลาจตันเตอมนุตเสอิปาวะเกปยักเกนาเกวิเสภูเตอากาศัพพัสมามะระนมุตตัวตะเปตวากาลมาริตังตัดเสวาอนุภาเวนะโอตุเตวสุกิสัทธาสุดทัสิลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวาอนุภาเวนะโอตุเตวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังทารนังวัจจังคารุงปะเลสังเทสนังสุตวัตตสอายุปวัตตติติภวตุสัพปะมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพปะมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตด้วยเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธเจ้าด้วยเดชานุภาพคุณแห่งพระธรรมเจ้าด้วยเดชานุภาพคุณแห่งพระสังฆเจ้าบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยันต้นนิมิตตังสกัตตัวนัตถิเมและอัตถิอุณสวิจโยขอมนพระคาถาเหล่านี้จงศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและของญาติของโยมทุกท่านทุกคน

หมอรักษาก็บ่หายกินยาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดสิ่งเหล่านี้อันตรธานเสียหายเมื่อข้าพเจ้าและโยมมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าเดินทางไปเหนือตะออกไกลและไกลทุกสลอกทุกกองไปก็มีชัยขับมามีโชคมีลาบอยู่ปราศจากโลกภัยอุปติภัยปุถุกภัยอัคคีภัยบาตภัยภัยต่างๆอย่าได้มาใกล้และมากายมีความสุขกายสบายใจเพื่อจำเริญด้วยสติและปัญญาจะตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยอายุวันนะสุขภละยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยจิมเตอร์กรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมก็ควรระมัดระวังแต่วันนี้ก็มีน้อยเดียวที่บริเวณวัดหนองทองใกล้เคียงมีลมแรงปัดเอาสิ่งบางสิ่งบางอย่างจนล้มลงไปป้ายติดๆก็ล้มฝนมีน้อยเดียวอินมัดดักหมูสึกนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและอาตมาต่างก็ผ่านมาและต้องผ่านต่อไปจนอายุได้ร้อยสาวขบเข้าพระวสาท่านทั้งหลายตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฉันเพ็ญแล้วก็อยู่วัดแต่ก็มีญาติโยมมาทำบุญคล้ายวันเกิดและมาถวายเตียนจุดบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลเข้าพรรษานี้ตกเย็นมาก็ออกวัดไปแสดงธรรมะในหมวดมรณคาถาณงานข่าวดำบ้านประแดงตำบลหนองตองหางดงเชียงใหม่นโมทนาต่อญาติต่อโยมที่เพิ่งเดินทางมาจากปทุมธานีและญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะตั้งแต่ต้นจนอวสานเพราะตะคืนที่ผ่านมานั้นทั้งเทศทั้งสวดใช้เวลา1ชั่วโมงทั้งไหว้พระทั้งรับศีลตลอดจนการนิพพานก็ได้1ชั่วโมงทั้งเทศและทั้งสวดเพราะว่าส่วนหนึ่งอาหารทางใจส่วนหนึ่งอาหารทางตาทางหูเพราะมีดนตรีแบบพื้นบ้านพื้นเมืองประยุกต์ได้แห่กันฉะนั้นตุเจ้าก็มามองกันว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกหนึ่งต้องมีธรรมะอยู่ในจิตในใจเมื่อได้ยินได้ฟังสองก็ได้ฟังเสียงดนตรีเข้าตั้งโสตประสาทคือหูเหมือนกันทุกคนเสร็จแล้วก่อนแล้วก็เลยกลับมาจำวัดตาปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้วันนี้โรงเรียนเทศบาลหางดงจะได้ถวายเตียนจะรถมารับตุลุงไป8โมงปลายโรงเรียนศรีสว่างบ้านกวนไปเรียนตุเจ้าตนอื่นไปเนอะบ่ายโมงโรงเรียน
ต้นแก้วประดุงวิทยาตำบลขุนคงศพแม่ข้าคณะครูจะพานักเรียนมาทำบุญถวายเตียนเข้าวัดสาอย่าลืมเน้อญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้วันพรุ่งนี้ที่วัดพระสิงห์นั้นวันนี้ได้อบรมสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานพระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์พร้อมด้วยพระไตรพระราชทานมีการตั้งแอร์ขบวนน้ำพระราชทานคือน้ำสงฆ์พระธาตุพรุ่งนี้วันที่28ตุเจ้าหลายตนจะได้ไปชี้ใหญ่ชยะมงคลกถาส่งน้ำพระธาตุของวัดประสินเวลาประมาณบ่าย3โมงวันพรุ่งนี้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเบื้องต้นตะกี้นั้นอาตมาภาพก็ได้นำบอกกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติก็หมายความว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็เพราะสินจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินเอาจะถึงเมืองนิพพานได้ก็เพราะศีลศรัทธาสาธุชนญาติโยมศีลนั้นมันเป็นกุศลธรรมมีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในด้านกายด้านวาจาด้านจิตใจศีลนั้นทำให้เกิดความปีดีปราโมทย์เพราะมันบ่เดือดร้อนใจถ้ามีกับใครคนไหนคนใดมีความปราโมทย์ความอิ่มเอิบเป็นผลเป็นอนิสงส์มีปีติเป็นผลเป็นอนิสงส์ปีติมีปัสสติคือความสงบใจใจเยือกใจเย็นใจดีใจนิ่งเป็นผลเป็นอนิสงส์ปัสสติมีความสุขมีความสุขใจถ้าบุคคลไหนบุคคลใดมีศีลอยู่ในจิตในใจของตัวเองญาติโยมมันจะมีความสุขถึงจัดนี้และจัดหน้านี้ก็เป็นอนิสงส์ของการที่บุคคลได้รักษาศีลศีลนั้นยังทำให้คนเราเนี่ยญาติโยมมีสมาธิมีความตั้งมั่นจะอุ้งง่ายจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆมันคงเพราะเอามีศีลเป็นพื้นฐานจิตจึงมั่นคงเป็นสมาธิแล้วศีลนี้ญาติโยมก็ยังสามารถที่จะให้บรรลุได้ถึงความที่เรียกว่ามีความสุขมีพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะศีลนั้นสามารถดับกามตัณหาราคะตัณหาดับความวิปลาสทุกสิ่งทุกอย่างได้คนใดมีศีลอันเป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติย่อมเป็นพระอรหันต์ได้โดยตามลำดับฉะนั้นสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังในวาสานี้ขอเมตตาเจริญพรยมจงมารักษาศีลกันถามว่ายากก็มันไม่ยากอยู่ที่จิตที่ใจของญาติของโยมคือศรัท
จะวาจาแก่ตัวเองว่า3เดือนเนี่ยข้าจะรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์จะบาฆ่าสัตว์จะทำร้ายสัตว์บลักบจกบโลภบโกงเอาของไผ่จะหากินด้วยความสุจริตธรรมข้าจะมานอกใจผัวจะมานอกใจเมียจะมาประพฤติผิดในกามเป็นเด็ดขาดข้าจะอู้แต่สิ่งที่มันมีเหตุมีผลเป็นความเป็นจริงจะมาโกหกตอนแหลจะมายุยงยุแย่จะมาว่ากล่าวร้ายไผ่บิดาไผ่จะเป็นบุคคลที่มีเหตุและมีผลมาเพ้อเจ้อมาหลอกลวงไผ่ประการสำคัญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจวาจาข้าพเจ้าจะบ่ดื่มสุราเมรัยจะบ่เอาของมึนเมาข้าพเจ้าจะบ่เสพฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาหมาในเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนญาติโยมก็ลองจามดูแล้วโยมจะเห็นความแปลเปลี่ยนแปลงแปลกเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโยมเพื่อนป้องชาวบ้านมิตรแก้วสหายคำได้หูได้หันได้อู้ได้จ่าคนเหล่านั้นจะต้องคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเพราะรัศมีของศีลนั้นมันส่อออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจของโยมมันจะเยือกเย็นมันจะบ่ร้อนฉะนั้นศีลสามารถดับความร้อนต่างๆได้อันนี้ญาติโยมจึงขอฝากเจริญพรเนอะช่วยกันรักษาศีล5ให้รักษาคนนั้นได้เขาบังรักษาเขาก็ได้อานิสงส์นี่ฝากไว้ฝากไว้เอาละอันว่าเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่นะโยมนะโอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

0: ชีวิตนี้ดำริไปไหนไปหรือยังอ้างตำหลักก่อนนะพูดตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนว่าโดยสรุปคำตอบคือชีวิตควรดำริไปเนกขมะอภยังอภยบาตอภยบาตและอวิหิงสาถ้าพูดอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าใจคือในพูดในทางธรรมะก่อนว่าชีวิตเนี่ยจะต้องดำริไปทางเนกขมะอภยาปทะและวิถิงสาเดินไปด้วยอริยมรรคมีองค์8มีองค์8มีนิพพานคือความสิ้นตัณหาและสิ้นทุกข์เป็นจุดหมายอันนี้คือมอโต้คือว่าหลักใหญ่ใจความของพุทธศาสนาจริงๆหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ว่าชีวิตดำริทางไหนคำว่าไปในทางพุทธธรรมในหมายถึงไม่ได้ไม่ใช่ว่าย้ายบ้านนะย้ายสถานที่ไปในทางพุทธธรรมนั่นคือเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางของจิตจากจิตที่เคยหลงยึดมั่นหรือว่าหลงไปกับกิเลสไปกับตัณหาความอยากหลงไปกับโลภโกรธหลงอยากทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่มีอะไรก็คุมสติมาควบคุมน่ะเปลี่ยนไปสู่การรู้ตามความเป็นจริงคลายตัณหาแล้วก็ไม่ถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ชีวิตควรจะเป็นไปอย่างนี้นี่พูดตามพุทธศาสนาคือถ้าเริ่มคลายกับขันธ์5ก็นั่นแหละเริ่มเห็นสักกายทิฏฐิถ้าเห็นสักกายทิฏฐินั่นแหละชีวิตพ้นจากสักยะทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็นั่นน่ะกระแสแห่งวิปปะในวิปปะก็คือกระแสแห่งพระโสดาบันเข้าแล้วแล้วหลังจากนั้นก็นำลิขิตได้เลยอย่างน้อย7ชาติอันนี้แนวทางพุทธนะส่วนจะไปไม่ไปก็เป็นเรื่องของท่านเก็บไม่เกี่ยวกับตัวนี่ชีวิตดำริไปทางไหนขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าในคำนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัมมาสังกัปปะเป็นข้อที่2คือความดำริชอบดำริชอบเมื่อกี้กล่าวและสามประการคือเนกขมะสังกัปปะคือดำริออกจากกามและความติดข้องดำริออกจากกามและความติดข้องนั่นก็คือกามนี่ไม่ใช่เพศตรงข้ามอยู่นะกามนี่คือที่เรายึดติดเนี่ยที่เราชอบกันเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงอาหารอร่อยไปบ้านสวยๆมีอะไรติดในความเพลินตาหูจมูกใจที่มันเพลินอยู่เนี่ยออกจากมันใช่บ้างไม่เพลินกับโทรศัพท์เนี่ยวันหนึ่งอยู่ในโทรศัพท์กดออกจากมันเสียบ้างอันนี้ดำริออกจากมันเสียบ้างแต่ไม่ออกทั้งหมดนะให้ดำริออกให้มีความคิดเราจะออกหมดมันออกไม่ได้หรอกออกจากกามหมดมันออกไม่ได้พระอรหันต์เนี่ยออกจากกามได้ทั้งหมดแต่เมื่อออกจากกามไม่ได้ทั้งหมดคือดำริออกเป็นคราวเป็นคราวก็ยังดีอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายดำริออกจากกามก็คือเล่นทิกตอกก็ดีกินมากไปก็ดีกินมากไปก็ลิ้นใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนอนมากไปหรือขี้เกียจขี้คร้านมากไปให้ดำริออกครับขี้เกียจครับก็ติดในความสบายนะสบายก็คือเป็นกามอย่างหนึ่งดำริออกจากกามใช่ไหมนะแล้วก็อภยาปาทะสังกัปปะดำริออกจากความพยาบาทใช่ไหมโกรธใครรังคานใครอะไรต่างๆอภัยให้เขาใช่ไหมไม่ถึงร้อยปีเขาก็ตุยแล้วมีเมตตาเยอะๆต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะถ้าอาฆาตพยาบาทใครเนี่ยเลือดมันจะขึ้นหน้าเลือดขึ้นหน้าแล้วหน้าแดงหน้าดำโดยเฉพาะคนโกรธดูดิหน้าแดงเลยไอตัวนั่นแหละเชื้อแห่งมะเร็งใครที่มีอารมณ์มักโกรธบ่อยๆอยู่ไหนก็โกรธงุนงิดโกรธงุนงิดบ่อยๆอนาคตเป็นมะเร็งแน่นอนต้องแผ่เมตตาต้องเมตตาต่อสรรพสัตว์คนรอบข้างอะไรไม่โกรธไม่อะไรนะอันนี้นี่ข้อที่สองดำริอันที่สามอวิหิงสังกัปปะก็คือดำริไม่เบียดเบียนมีความกรุณาอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อสองนั่นแหละคือไม่ทอยบาทก็ไม่อวิหิงสาคือไม่ไปทำร้ายใครไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรไม่เบียดคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยต้องไปยุ่งละไม่ต้องไปเบียดเบียนเขาลูกเขาเมียเขาแม้แต่ทางความคิดของเขาถ้าเขาไม่ขอร้องถ้าไม่ใจห้องอย่างตมานี่ที่ไปยุ่งกับความคิดของท่านเพราะเป็นห้องของเราเราจะต้องอยากจะให้พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนั้นมันเวอร์ไปมันไม่ตรงตามหลักอะไรกว่าแต่จริงๆในสังคมเนี่ยยังไม่ ชีวิตนี้ดำริไปไหน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สาระธรรมดีๆท่านติดตามได้ในครับ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

Panja พิจารณาโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งสมมุติครอบครัวแต่ละครอบครัวเต็มไปด้วยสิ่งสมมุติชีวิตคนแต่ละคนก็เต็มไปด้วยสิ่งสมมุติประเทศแต่ละประเทศก็เต็มไปด้วยสิ่งสมมุติทั้งสิ้นสิ่งสมมุตินี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์สิ่งสมมุตินี่แหละเป็นเหตุให้เราวุ่นวายสิ่งสมมุตินี่แหละทำให้กายกับจิตเราไม่สงบสิ่งสมมุตินี่แหละจึงทำให้เรานั้นสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับสิ่งสมมุติเพราะสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ความเป็นจริงผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นความจริงในสิ่งสมมุติคำว่าหญิงก็ไม่มีคำว่าชายก็ไม่มีไอ้ที่มันมีเพราะมันสมมุติขึ้นดังพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกใบนี้ก็เพราะเราสมมุติขึ้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมนั้นมันไม่มีใครเป็นสิ่งไม่มีใครสมมุติมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังพระพุทธปรินิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายตัดสรู้พระธรรมอยู่เหนือสิ่งสมมุติพระธรรมก็ได้แก่ปัญญาผู้มีปัญญาจึงเห็นสิ่งสมมุติเป็นกาวคนที่ติดในสิ่งสมมุติเหมือนหนูติดกาวท่านทั้งหลายสิ่งสมมุตินี่แหละจึงทำให้ชีวิตเราวกไปวนมาวกไปวนมากับสิ่งสมมุติทุกวันไม่มีวันจบสิ้นบุคคลที่มีปัญญาจึงพิจารณาและก็ละวางสิ่งสมมุติออกไปจากกายจากจิตบุคคลที่มีปัญญาจึงได้พิจารณาว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติก็จึงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นสิ่งสมมุติในพวกเราทั้งหลายจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่มันเป็นความจริงของมันไม่มีใครบ้างเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมาพร้อมกับเราเกิดถือว่าเป็นสมบัติอีกชิ้นก็ได้ถือว่าเป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่มันติดตัวเรามาแต่เรากลับไม่ได้สนใจใส่ใจความจริงที่มันเกิดมาพร้อมกับเราเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายแต่เรากลับไปสนใจใส่ใจที่มันโรคมะเร็งมันขโมยเรารู้ว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วถึงกลัวมันจึงกลับมาสนใจใส่ใจมันรู้ว่าเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วจึงกลับมาสนใจใส่ใจจึงรู้ว่าเป็นโรคตับโรคไตจึงมาสนใจใส่ใจมัน

นี่แหละเราไปสนใจตรงที่มันถูกขโมยไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละมันถูกมันขโมยไปแล้วแล้วเรากลับไปรักษาตอนที่มันเจ็บมันป่วยคนที่ขาดปัญญาจึงไม่เห็นคุณค่าของตนเองคนที่ขาดปัญญาจึงให้ความสำคัญสิ่งอื่นๆนอกกายของตนเองคนที่มีปัญญาจึงให้คุณค่ากายของตนเองจะดูแลกายตนเองสนใจกายตนเองพิจารณากายตนเองเราพิจารณากายกายที่มันเป็นโครงสร้างของกายของเราก็คือกระดูกเห็นไหมกระดูกนี่เป็นโครงสร้างกายของเรากระดูกเปรียบเสมือนเสาบ้านถ้าไม่บ้านทุกหลังได้ไม่มีเสามันจะไม่เป็นบ้านไม่ได้กระดูกก็เป็นที่ทำให้เราเป็นคนได้เพราะกระดูกแต่เราพิจารณาดูพวกเราทั้งหลายกระดูกนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราแต่มนุษย์ทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วหนังที่หุ้มกระดูกมันก็เน่าเปื่อยสลายไปในที่สุดหนังของเรากลายเป็นน้ำสารพัดน้ำแต่พวกเรานึกดูร่างหนังนี่ของเราแปรสภาพเป็นของเหม็นพวกเราทั้งหลายเรียกว่าเราหลงอะไรหลงในรูปหลงในรูปหลงในสิ่งสมมติอีกหลงในความในสิ่งสมมติหญิงชายสมมติขึ้นมาอีกนะฮะพวกเราทั้งหลายเวลาคนตายไปแล้วเราไม่เคยหลงสิ่งสมมติกับเกียรติสิ่งสมมติเห็นไหมตอนมีชีวิตอยู่เราขาดปัญญายกย่องสิ่งสมมติสรรเสริญสิ่งสมมติเทิดทูนสิ่งสมมติคิดว่าสิ่งสมมติเป็นของวิเศษดังร่างกายของเราสาวที่เด็กสาวอายุ15 16แล้วตายนี่นึกดูนี่มันเป็นของวิเศษตรงไหนในพวกเราทั้งหลายหนุ่มสาวอายุ15 17ทั้งชายทั้งหญิงตาย20 15 17 20นึกดูนี่เรามันของพอตายไปแล้วนี่มันเป็นของวิเศษตรงไหนมันเป็นของเน่ามันเป็นของเหม็นทั้งสิ้นมันไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษใดๆทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งสกปรกทั้งหมดแต่พวกเราต้องพิจารณาดังที่เราเห็นคนตายในโรงพยาบาลเนี่ยหนังแทะออกหมดเลยแค่หนังแค่กระดูกแช่จนไม่เหลือแต่กระดูกเมื่อเราเห็นโครงกระดูกทุกคนจะเกิดคำว่ากลัวกลัวอะไรกลัวโครงกระดูกแต่เพราะเรากลัวไม่มีใครอยากเห็นโครงกระดูกหัวเห็นไหมหัวมันมีหนังไหมลูกเป้ากระตามีไหมจมูกมันมีไหมหนังไม่มีไหมพวกเราทั้งหลายแล้วคำว่าหญิงอยู่ตรงไหนเห็นไหมคำว่าชายอยู่ตรงไหนในร่างเราไหนไหมเวลาคนตายไปแล้วเหลือแต่โครงกระดูกหญิงอยู่ตรงไหนชายอยู่ตรงไหนมันไม่มีหญิงมันไม่มีชายอันที่แท้จริงมันก็เป็นเช่นนั้นแต่เราก็หลงไปด้วยหญิงหลงไปด้วยชายหลงไปด้วยสิ่งสมมติบัญญัติสิ่งสมมติบัญญัตินี่แหละจึงทำให้เรานั้นทุกข์ทรมานผู้ที่มีปัญญาจึงออกจากสิ่งสมมติจึงเห็นสิ่งสมมติเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมจะไม่หลงในสิ่งสมมติจะไม่ติดในสิ่งสมมติละสิ่งสมมติทั้งสิ้นเหมือนดังคำว่านะเหมือนดังคำว่าเราเห็นธรรมชาติแต่เราไม่เห็นตัวตนของคนนะเรียกว่าเราเห็นธรรมชาติของเธอแต่ฉันไม่ได้เห็นตัวตนของเธอชื่อของเธอฉันไม่เห็นเนี่ยธรรมชาติของคนแต่ละคนก็คือเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพอยู่ตลอดเวลา
อย่าได้หลงในร่างกายของตนเองเราจะนึกดูเราเกียรติเนี่ยเราเห็นโครงกระดูกอยู่ในที่เขาเก็บแสดงพิพิธภัณฑ์ก็ดีโครงกระดูกเนี่ยเราเห็นแล้วกลัวทุกวันนี่เราพิจารณาดูนี่กินข้าวเราก็กินข้าวกับโครงกระดูกถ้าไม่มีกระดูกเราจะนั่งกินข้าวได้อย่างไรถ้าเราไม่มีโครงกระดูกเราจะไปทำงานได้อย่างไรเราพิจารณาดูถ้าเราไม่มีโครงกระดูกจะได้เงินแสนเงินล้านมีเงินไหมถ้าเราไม่มีโครงกระดูกเราจะไปทำดีได้ไหมทำชั่วได้ไหมเพราะฉะนั้นกระดูกไม่เป็นของดีของวิเศษแต่เรากลับไปเกียรติกระดูกของตนเองกระดูกของคนอื่นเราไม่อยากนอนก็นอนกับกระดูกนั่นแหละกินก็กินกับกระดูกแต่เวลาเห็นโครงกระดูกโรงพยาบาลก็ดีวัดต่างๆที่แสดงนิทรรศการให้เราพิจารณาก็ดีแต่มีคนตายแล้วอุทิศร่างกายตัวเองให้คนได้ศึกษาพิจารณาเนี่ยเป็นโครงกระดูกทุกคนก็กลัวทุกคนแล้วว่าคนที่ขาดปัญญารับความจริงไม่ได้นะคนที่ขาดปัญญารับความจริงไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงไม่ได้นะคนที่ขาดปัญญาอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้ละความจริงไม่ได้กลัวความจริงผู้ที่มีปัญญานี่ไม่กลัวความจริงพร้อมตายทุกเวลาพร้อมแก่ทุกเวลาพร้อมเจ็บทุกเวลาพร้อมป่วยทุกเวลาเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้เป็นแบบนี้ของมันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้ดีกว่าคนที่ขาดปัญญาคนที่มีปัญญาจึงเห็นความจริงของธรรมชาติว่ามันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตามกาลเวลาเห็นความธรรมชาติไปตามกาลเวลาธรรมชาติของกายของเราเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเกิดมา1วันมันก็เสื่อม1วันเกิดมา1เดือนมันก็แก่1เดือนเกิดมา1ปีมันก็เสื่อม1ปีเราเกิดมา10ปีมันก็เสื่อม10ปีร่างกายของเรามันเกิดความเสื่อมตลอดเวลานะพวกเราทั้งหลายได้พิจารณาความเสื่อมนี้สำคัญที่สุดฝากให้เราได้โปรดพินิจพิจารณาความเสื่อมเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกลับมาพิจารณาความเสื่อมทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันลุกก็โอยนั่งก็โอยนี่คือความเสื่อมในอยู่ในความแก่คนที่กำลังจะแก่ลุกก็ยากนั่งก็ยากอันนี้คือความแก่กำลังปรากฏไอ้ที่แก่แล้วก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยนั่นแหละคืออาการของความว่าคนแก่คำว่าความเสื่อมมันปรากฏแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเสื่อมนี่แหละเราไม่รู้สึกว่ามันเสื่อมแล้วเมื่อเราไม่รู้สึกว่ามันเสื่อมเราก็หลงเมื่อเราหลงเราก็ไม่รักษาไม่ปฏิบัติตนไม่ดำไม่เปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงมันกระทำให้เราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรรู้เกิดมาชาตินี้สิ่งที่เราควรรู้เกิดมาชาตินี้ก็คือรู้เรื่องเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เราควรรู้แล้วมันก็เป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบอยู่และมันเป็นความจริงของโลกแต่เราเกิดมาเราไม่กลับเรากลับไปรู้เรื่องอื่นๆเรากลับไปรู้เรื่องสิ่งที่เป็นของนอกกายทั้งหมดเรียกว่าผู้ที่ขาดสติขาดปัญญาจะเห็นสิ่งที่เป็นของนอกกายยิ่งใหญ่กว่ากายตัวเองให้ความสำคัญเสื้อเห็นไหมสำคัญเสื้อยิ่งกว่าร่างกายของตนเองให้ความสำคัญเครื่องสำอางยิ่งกว่าใบหน้าตนเองในพวกเราทั้งหลาย
นึกดูให้ความสำคัญเครื่องสำอางยิ่งกว่าใบหน้าตนเองให้ความสำให้ความสำคัญลิปสติกทาปากตัวเองยิ่งกว่าปากตนเองอีกพวกเราทั้งหลายบุคคลที่ขาดสติบุคคลที่ขาดปัญญาภาษาพระปฏิบัติว่าจิตมันส่งออกนอกจึงเห็นสิ่งนอกกายสำคัญกว่าสิ่งในกายทั้งที่ร่างกายของเราได้มีความสำคัญที่สุดเราไปปรุงแต่งกายไปปรุงแต่งกายเหมือนเสื้อต่างๆกางเกงต่างๆเราก็ซื้อยี่ห้อดีๆนี่แหละเราพวกเราทั้งหลายซื้อยี่ห้อดีๆมาปกปิดร่างกายอวดกันอีกเนี่ยเอาไว้อวดกันเนี่ยอวดฐานะอวดความเป็นอยู่นี่แหละคือคนโง่จะซื้อเสื้อผ้าใส่แล้วอวดกันคนที่ชาญฉลาดคนที่มีปัญญาจะใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงกัดต่อยเท่านั้นนี่คือผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงเห็นความจริงเสื้อผ้าที่เรานุ่งปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงกันต่อยนี่หลักของวิชาปัญญารู้ความจริงอยู่กับความเป็นจริงมนุษย์ที่มีอวิชชาแล้วขาดปัญญามันก็โง่ยิ่งกว่าควายโง่ยิ่งกว่างัวใส่เสื้อผ้าเพื่อโอ้อวดกันใส่เสื้อผ้าเป็นสังคมของอีกคนกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อผ้าเป็นสังคมอีกกลุ่มหนึ่งนี่แหละพวกเราทั้งหลายเอาไปติดเสื้อผ้าเพื่อสวยเพื่องามความสวยความงามก็กลายเป็นกิเลสกิเลสเกิดขึ้นก็ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายอาชีพทำลายหน้าที่เนี่ยพวกเราทั้งหลายกิเลสตัณหาก็เกิดจากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงรูปรสกลิ่นเสียงมันก็อยู่ในร่างกายของเราแต่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วนำมาพิจารณาเราเกิดมาเราจะใช้ร่างกายของเรานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาผู้มีวิชาจะใช้ปัญญาวิชาเนี่ยวิชากับปัญญาใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ดังหลวงปู่มั่นได้ใช้ร่างกายด้วยวิชาปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลวงปู่มั่นจึงเป็นพระที่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสาธารณชนทั้งโลกจึงเป็นพระต้นแบบจึงเป็นพระแบบอย่างของพระกรรมฐานจึงเป็นพระต้นแบบอย่างของพระวิปัสสนาสายวัดป่านี่แหละเพราะวิชาปัญญามาจัดการบริหารกายของตนเองทำกายของตัวเองให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ทำใจของตนเองให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ดังหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ใช้กายตนเองบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ใช้จิตตนเองที่เจริญงอกงามด้วยวิชาปัญญาอบรมสั่งสอนประชาชนให้รู้แจ้งซึ่งความจริงของธรรมในพวกเราทั้งหลายร่างกายหลวงปู่มั่นเป็นที่อยู่ของธรรมธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในร่างกายหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นเห็นธรรมในกายหลวงปู่มั่นเห็นธรรมอยู่ในจิตหลวงปู่มั่นจึงไม่ได้สร้างเสนาสนะใดๆหลวงปู่มั่นไปอยู่ณที่ใดเอาธรรมเป็นบ้านธรรมก็คือสตินี่แหละเป็นบ้านร้อนก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวฝนตกก็รู้ว่าฝนมันตกฝนจะตกก็รู้แล้วดูร้อนก็รู้แล้วดูหนาวก็รู้แล้วดูฝนก็รู้ก็อยู่กับมันไปงัวควายช้างแม้ยังอยู่ได้งัวควายช้างแม้มันยังไม่มีบ้านแต่มันก็ยังสามารถอยู่มาเป็นล้านล้านปีได้
นี่แหละพิจารณาแบบนี้ทำไมเราเป็นคนเราไม่มีบ้านอยู่ไม่ได้หรือเราไม่มีบ้านอยู่ก็ได้มันก็ได้หรือมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมอยู่กับความเป็นจริงดังหลวงปู่มั่นไม่เคยดำริให้บุคคลใดสร้างกุฏิวิหารหลวงปู่มั่นก็เอาธรรมนั้นมาเป็นบ้านเอาสติได้มาเป็นบ้านเอาสติได้มาเป็นฟูกเอาสติได้มาเป็นผ้าห่มเอาสติได้เป็นบาตรเป็นจีวรพวกเราเท่าไหร่เอาสติมาเป็นอาหารเมื่อเรามีสติวิชาปัญญาเนี่ยมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารคำว่าอดอยากไม่มีในพวกเราทั้งหลายหลวงปู่มั่นจะเป็นไปนั่งวิปัสสนาที่ไหนก็แล้วแต่คำว่าอดไม่มีคำว่าอดอยากไม่มีคำว่าไม่มีไม่มีเพราะธรรมในพวกเราทั้งหลายธรรมนี่มันอยู่เหนือจิตมนุษย์มนุษย์คนไหนที่นอนหลับแล้วก็จะคิดถึงพระรูปนั้นเนี่ยนี่แหละคือธรรมเพราะธรรมอยู่ในร่างกายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไปอยู่ณสถานที่ใดก็มีคนพบปะว่าหลวงมีพระรูปนั้นอยู่ตรงนั้นมีพระรูปนั้นอยู่ตรงนี้พอนอนกลางคืนคิดถึงพวกนี้จะเอาเข้าไปใส่บาตรนี่แหละคือธรรมธรรมก็เรียกว่าธรรมรักษาธรรมธรรมคุ้มครองธรรมผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมไม่อดไม่อยากไม่ลำบากดังหลวงปู่มั่นเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่แหละหลวงปู่อยู่กับความเป็นจริงกินก็อยู่กับความเป็นจริงฉันก็อยู่กับความเป็นจริงผู้ที่มีปัญญาจะอยู่กับความเป็นจริงทั้งสิ้นแต่คนที่ขาดปัญญาอยู่กับความไม่เป็นจริงกินเพื่ออร่อยเห็นไหมอาหารแต่ละมื้อต้องประกอบไปด้วยกินอาหารแต่ละมื้อต้องประกอบไปด้วยรสชาตินี่แหละพวกเราทั้งหลายกินกับรสชาติจึงเป็นเหตุให้เราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดมันเป็นเรื่องการปรุงแต่งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าเราติดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีโดยเฉพาะเวลานี้อาหารที่ปรุงแต่งด้วยกลิ่นด้วยกลิ่นนั้นมันมีจำนวนมากนะได้ปรุงอาหารปรุงด้วยรสมีจำนวนมากนะพวกเราทั้งหลายพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เราตายเราเรียกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราป่วยก่อนเวลากำหนดก็เพราะเราไปติดในกลิ่นกับรสชาติกลิ่นกับรสชาติเป็นของปรุงแต่ง

0: Radio Freshen Up。มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอันดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ

0: กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
1: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
2: Mass FM
1: FM ร่มธรรมร่มใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
2: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
1: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
2: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
1: เชื่อมั่นในความดี
2: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
1: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ทำดีด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์ผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ติลักขณาธิคาถา
2: ธัมมยังติลักขณาธิคาถาโยภนามาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายกล่าวคาถาแสดงพระไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้นเถิด
2: สัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติ
0: เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
2: อัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยา
0: เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด
2: สัพเพสังขารทุกขติยถาปัญญายปัสสติ
0: เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
2: อัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยา
0: เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด
2: สัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติ
0: เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: อัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยา
0: เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด
2: อัปปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโน
0: ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก
2: อัฏฐายังอิตาราปชาติระเมวานุทาวติ
0: หมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่ง

0: ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว
1: เตชะนาปรเมสสันติมัจจุทัยยังสุทุตตรัง
0: ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุราชที่ข้ามได้ยากนัก
1: กันหังธรรมังวิปหายาสุกังภาเวทะปันดิโต
0: จงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาว
1: โอกาอโนกามาคัมมาวิเวเกยัตถาทุรมัง
0: จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวล
1: ตรัตราภิรติมิชัยยะหิตวากาเมอกินจโน
0: จงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติและวันนี้ค่ะขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากกันความว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูรณ์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลและสัม

0: พ้นจากทุกทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาคุณผู้ฟังคะและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ศีลมี3อย่างว่าตามหนึ่งศีลเกิดจากการสมาทาน รับเอาม
2: าต
1: ั้
2: งใจปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติ
1: มาต
2: ั้
1: งใจปฏ
2: ิ
1: บ
2: ั
1: ติสองศีลเกิดจากการตั้งใจงดเว้น
2: สองศีลเกิดจากการตั้งใจงดเว
1: ้
2: น
1: ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
2: ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
1: เอาเอาใหม่ข้อหนึ่ง
2: หนึ่งศีลเกิดจากการสมาทานรับเอาม
1: าตั้งใจเจตนาเนี่ยมาตั้งเอาไปรับเอามาแล้วเอามาตั้งใจปฏิบัติสอง
2: สองศีลเกิดจาก
1: ตั้งใจงดเว้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ได้ไปสมาทานมานะฮะเข้าใจไหมอย่างเช่นเราไปวัดแล้วเราก็บอกข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะก็คือตั้งใจว่าโอ้ยฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยกลับมาก็มาพยายามตั้งใจเว้นไม่ฆ่านะไม่ฆ่านะอย่างเงี้ยสมาทานบ่อยๆก็เหมือนมีศีลบ่อยๆนะถ้าไม่สมาทานก็ไม่มีความตั้งใจจะงดเว้นพอยุงกัดมันก็เผลอเลยอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นความเคยชินยุงกัดก็ตกเลยมดกัดก็บี้เลยอย่างนี้เป็นความที่ไม่ได้ตั้งใจถ้ามีการสมาทานตั้งใจก็จะแบบพอจะฆ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เบรกขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าเราไม่สมาทานเนี่ยมันจะไม่มีตัวเบรกไม่มีตัวเบรกอันที่สองไม่ได้สมาทานเลยแต่มันมีเหตุการณ์ยั่วขึ้นมาให้ผิดแต่เราก็คิดถึงเหตุถึงผลคิดข้อดีข้อเสียแล้วแบบเลยงดเว้นตรงนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นศีลที่เกิดจากการวิรัตงดเว้นอย่างงดเว้นในเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ก็เรียกมีศีลอย่างเช่นพวกฝรั่งพวกใครก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยที่เขาไม่ได้สมาทานศีลเลยนะฮะแต่พอมันมีเหตุการณ์เนี่ยเขาก็คิดทบทวนเอ๊ะทำดีไม่ทำดีหุ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องเดี๋ยวจะถูกจับเข้าคุกไงนะเดี๋ยวจะถูกผัวมันมาแทงเอาอะไรเงี้ยไปคิดกลัวเหตุกลัวผลนี่ก็เลยไม่ทำส่วนอันที่สามนี่เขาเรียกว่าเป็นศีลที่เขาเรียกเป็นศีลของพระอรหันต์คือไม่ต้องมานั่งตั้งเจตนาใดๆพระอรหันต์จะเป็นผู้มีศีลเป็นปกติและมันตัดขาดไปแล้วตั้งแต่วันที่บรรลุธรรมนะพอบรรลุอรหัตผลแล้วก็จบเลยไม่มีการผิดศีลอีกนะ43ข้อเนี่ยศีลที่ตามรอยพระพุทธเจ้า43ข้อนี่ไม่ผิดเลยพระอรหันต์นะแต่ศีล227อาจจะบกพร่องอันนั้นอันนี้เพราะท่านบางทีก็นึกไม่ถึงบางทีก็ไม่ได้จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ผิดพลาดได้เล็กๆน้อยๆนะเพราะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติสมควรนะทำอะไรมันสมควรหมดละทำไมถึงสมควรเพราะว่าท่านบรรลุอรหัตผลแล้วนะอย่าไปจับผิดพระอรหันต์ในหมู่ภิกษุด้วยกันเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันต์ละเขาก็จะไม่ไปจับผิดเด็ดขาดก็จะเตือนสติกันพอมีการเพ่งโทษก็จะเตือนสติกันเขาเรียกว่าสติวินัยคืออย่าไปเพ่งโทษศีลมีกี่อย่าง
2: 3อย่าง1ศีลเกิดจากการสมาทานตั้งใจรับมาปฏิบัติ2ศีลเกิดจากการตั้งใจงดเว้นในเหตุการณ์เฉพาะหน้า3ศีลของพระอรหันต
1: ์สมาธิมี4อย่าง
2: สมาธิมี4อย่าง
1: 1สมาธิเพื่อความสุขในปัจจุบัน
2: 1สมาธิเพื่อความสุขในปัจจุบัน
1: ฝึกด้วยการเพ่งอารมณ์
2: ฝึกด้วยการเพ่งอารมณ์
1: หรือทำฌาน
2: หรือทำ

0: าน
1: ฌานแปลว่าเพ่ง
0: ฌานแปลว่าเพ่ง
1: มีสองเพ่ง
0: มีสองเพ่ง
1: หนึ่งเพ่งอารมณ
0: ์หนึ่งเพ่งอารมณ
1: ์ให้จิตนิ่งแน่ว
0: ให้จิตนิ่งแน่ว
1: สองเพ่งลักษณะ
0: สองเพ่งลักษณะ
1: อนิจจังทุกขังอนัตตา
0: อนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ฌานแปลว่าอะไร
0: ฌานแปลว่าเพ่ง
1: เพ่งกี่อย่าง
0: มีสองเพ่ง
1: หนึ่งคืออะไร
0: เพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่งแน่วสองเพ่งลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: เพ่งอารมณ์ภาษาบาลีว่าอะไรอารัมมณูปนิชฌานเอาว่าไป
0: อารัมมณูปนิชฌาน
1: แปลว่า
0: เพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่งแน่ว
1: การฝึกฌานแบบนี้ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็เลยทิฏฐธรรมเนี่ยทิฏฐธรรมเนี่ยสุขในปัจจุบันเลยเพ่งไปเพ่งมาเพ่งมาเพ่งไปวืบสุคนที่เสพสุขในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพอมาเจอสุขอันนี้นี่ซีดซาดมากเลยเพราะว่ามันสุขยิ่งกว่ากามเป็นล้านล้านเท่าเลยนะมันสุขชนิดที่แบบขนลุกขนพองแบบโอ้โหนะไปกินอาหารอร่อยที่ไหนก็ไม่เคยสุขอย่างนี้ไปเต้นรำกับคนรักของเราก็ไม่เคยสุขอย่างนี้จะอะไรจะอะไรจะอะไรก็ไม่เคยสุขอย่างนี้พอมาสุขในการเพ่งฌานเนี่ยก็ซีดซาดมากเลยนะแต่สุขอันนี้เป็นเพียงสุขในฌานไม่ใช่สุขที่สุดนะสุขที่สุดคือสุขในนิพพานคือสิ้นตัณหาฌานแปลว่าอะไร
0: การเพ่ง
1: เพ่งมีกี่อย่าง
0: มีสองอย่าง
1: คือหนึ่ง
0: เพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่งแน่ว
1: เรียกว่า
0: อารัมมณูปนิชฌาน
1: สองเพ่งลักษณะเรียกว่าลัคนูปนิชฌานว่าไป
0: สองเพ่งลักษณะเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน
1: ฌานมีสองอย่างภาษาบาลีว่าหนึ่งอารัมมณูปนิชฌานสอง
0: ลัคนูปนิชฌาน
1: หนึ่ง
0: อารัมมณูปนิชฌาน
1: สอง
0: ลัคนูปนิชฌาน
1: จำได้ยังสอนได้ยัง
0: สอนได้แล้ว
1: การทำฌานมีกี่อย่างก็สอนได้ละนะการทำสมาธิด้วยการเพ่งฌานคือเพ่งอารมณ์นะเพ่งอารมณ์การเพ่งภาษาบาลีว่า
0: ฌาน
1: สิ่งที่ถูกเพ่งภาษาบาลีว่ากสิณเอาว่าไป
0: สิ่งที่ถูกเพ่งภาษาบาลีว่ากสิณ
1: การเพ่งเรียกว่า
0: ฌาน
1: สิ่งที่ถูกเพ่งเรียกว่าก
0: สิณ
1: กสิณมีกี่อย่าง
0: สิบ
1: กสิณมีสิบอย่างเขาเรียกกสิณสิบเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งอากาศเพ่งวิญญาณเพ่งสีเขียวเพ่งสีขาวเพ่งสีเหลืองเพ่งสีแดงนะเพ่งอะไรก็ได้ใน10อย่างนี้นะเพ่งไปเพ่งมาจิตก็นิ่งพอนิ่งปั๊บก็ม่นนะมีภิกษุรูปนึงไปเพ่งเอาเทียนมาตั้งไว้แล้วก็เพ่งไฟเนี่ยเพ่งแล้วไฟก็ติดพลึบขึ้นเลยสนใจมั้ยอยู่เนี่ยอยู่เชียงรายเนี่ยเพ่งแล้วไฟติดพลึบแล้วท่านตื่นเต้นมากเลยมันแจ้งสว่างจากนั้นก็เพ่งให้มันดับห้ามเป่านะเอาเทียนไว้ไกลๆเนี่ยแล้วก็เพ่งกึ๊ดเทียนดับพลึบจากนั้นเพ่งอีกกึ๊ดไฟติดพลึบเพ่งติดไฟเพ่งดับไฟเพ่งติดไฟเพ่งดับไฟเหมาะกับภัยพิบัติครั้งนี้ไหมเหมาะนะไฟแช็กไม่มีไม่เป็นไรเพ่งเอาอู้ปึ๊บนะพอติดแล้วก็ไปให้เพื่อนๆได้ภิกษุนี่เพ่งไปก็เพลินม่วนครูบาอาจารย์สั่งห้ามเพ่งห้ามไปเล่นฌานอย่างนี้นะไม่เชื่อสอนยังไงก็ไม่เชื่อวันหนึ่งก็ถูกเทวดาด่าเทวดาลงมาตวาดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่พ้นนรกชีวิตเองยังมีนรกเท่านั้นนะฮะเลิกเพ่งเลยนะเพราะนั้นตอนนี้พวกเราไปก็ไม่เจอภิกษุที่เพ่งเก่งๆละนะเพราะว่าเขาเลิกเพ่งละโดนเทวดาด่าเพราะว่าเขาทำชั่วมาเยอะทำชั่วมาเยอะแล้วชีวิตยังไม่พ้นนรกเพราะว่าการเพ่งฌานอย่างเดียวไม่พ้นนรกนะคะพ พองหนอยุบหนอนี่เป็นการทำฌานหรือวิปัสสนาถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรกับมันถ้าเราเพ่งพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอก็เป็นการอารัมมณูปนิชฌานก็จิตนิ่งวิวม่วนไปเลยแต่ถ้าพองหนอยุบหนอแล้วก็ดูโอ้มันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นอนัตตายังไงอันนี้ก็เป็นลักขณูปนิชฌานพุทโธล่ะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารัมมณูปนิชฌานก็ได้เป็นลักขณูปนิชฌานก็ได้ถ้ามีความรู้สำคัญที่ความรู้นะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าจ่อจ้องลงไปมันก็กลายเป็นอารัมมณูปนิชฌานถ้าเพ่งแล้วก็ดูว่ามันเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงมันวิปริตมันเกิดดับการทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขก็คือการเพ่งนะอารัมมณูปนิชฌานเอาว่าใหม่สมาธิมี4อย่าง1สมาธิเพื่อความสุข
0: 1สมาธิเพื่อความสุข
1: ฝึกโดยวิธี
0: ฝึกโดยวิธี
1: อารัมมณูปนิชฌาน
0: อารัมมณูปนิชฌาน
1: 2สมาธิเพื่อความรู้ความเห็น
0: 2สมาธิเพื่อความรู้ความเห็น
1: ภาษาบาลีว่า
0: ภาษาบาลีว่า
1: สมาธิเพื่อญาณทัศนะ
0: สมาธิเพื่อญาณทัศนะ
1: วิธีฝึกคือ
0: วิธีฝึกคือ
1: เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์
0: เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ
1: ์อาโลกะสัญญา
0: อาโลกะสัญญา
1: สามสมาธิเพื่อ
0: สามสมาธิเพื่อ
1: มีปัญญาพร้อมสติ
0: มีปัญญาพร้อมสติ
1: หรือสมาธิเพื่อ
0: หรือสมาธิเพื่อ
1: สติสัมปชัญญะ
0: สติสัมปชัญญะ
1: วิธีฝึกคือ
0: วิธีฝึกคือ
1: รู้แจ้งความเกิดของเวทนาร
0: ู้แจ้งความเกิดของเวทนาร
1: ู้แจ้งความตั้งอยู่ของเวทนาร
0: ู้แจ้งความตั้งอยู่ของเวทนาร
1: ู้แจ้งความดับไปของเวทนาร
0: ู้แจ้งความดับไปของเวทนา
1: ต่อไปวิตก
0: รู้แจ้งความเกิดของวิตกรู้แจ้งความตั้งอยู่ของวิตกรู้แจ้งความดับไปของวิตก
1: ต่อไปสัญญาร
0: ู้แจ้งความเกิดของสัญญารู้แจ้งความตั้งอยู่ของสัญญารู้แจ้งความดับไปของสัญญา
1: สามอย่างนะเวทนาสัญญาวิตก ดูตัวใดตัวหนึ่งนะอะไรบ้างนะ
0: เวทนาสัญญาวิตก
1: ดูทั้งสามหรือดูทีละตัว
0: ดูทีละตัว
1: ดูอะไรมัน
0: ดูความเกิดหรือความตั้งอยู่ความดับไป
1: ดูอย่างนี้เรียกว่า
0: สมาธ
1: ิเพื่อสติสัมป
0: ชัญญะ
1: เอาใหม่ฝึกอย่างนี้เรียกว่า
0: สมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ
1: คือฝึกดูเวทนาหรือสัญญาหรือวิตกรู้แจ้งความ
0: เกิ
1: ดขึ้นความ
0: ตั้งอยู่
1: ความ
0: ดับไป
1: ต่อไปสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ
0: สมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ
1: วิธีฝึกคือ
0: วิธีฝึกคือ
1: รู้จักขันธ์5แต่ละขันธ
0: ์รู้จักขันธ์5แต่ละขันธ
1: ์รู้จักเหตุเกิดขันธ์5แต่ละขันธ
0: ์รู้จักเหตุเกิดขันธ์5แต่ละขันธ
1: ์รู้จักความดับขันธ์5แต่ละขันธ์
0: รู้จักความดับขันธ์5แต่ละขันธ์
1: เอาใหม่สมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือ
0: สมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือรู้จักขันธ์5แต่ละขันธ์
1: รู้จักความเกิดขึ้น
0: รู้จักความเกิด
1: ร่วมกันความเกิดขึ้นร่วมกันของขันธ์5แต่ละขันธ
0: ์รู้จักความเกิดขึ้นร่วมกันของขันธ์5แต่ละขันธ์
1: รู้จักความดับ
0: รู้จักความดับของขันธ์5แต่ละขันธ์
1: ยกตัวอย่างเช่นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้น
0: ผัสสะเกิด
1: ตอบดัง
0: ๆผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด
1: อะไรเกิดสัญญาจึงเกิด
0: ผัสสะเกิดสัญญาจึงเกิด
1: อะไรเกิดสังขารจึงเกิด
0: ผัสสะเกิดสังขารจึงเกิด
1: เพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะดับ เวทนาย่อมดับสัญญา
0: ย่อมดับสังขารย่อมดับ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชีวิตของเราจะกลัวเวทนาหรือกลัวสัญญาหรือกลัวสังขารอยู่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะมันต้องดับเมื่อผัสสะมันดับเท่านั้นเองสาวกของพุทธเจ้าต้องเป็นผู
0: ้รู
1: ้ผู
0: ้
1: ตื่น
0: ผู้เบิกบาน
1: ยิ้มปิติเป็นชาวบ้านเนี่ยเธอเคยไหมตื่นมาแล้วยิ้มเนี่ยมีไหมไม่มีเลยที่ว่าตื่นปุ๊บก็ปิติไงนะไม่มีทางส่วนมากตื่นมาก็งัวเงียคือตื่นมาก็คิดถึงงานตื่นมาก็จะไปแปรงฟันจะไปล้างหน้าส่องกระจกก็คิดถึงหน้าตัวเองก็คิดแต่ตัวกูจุกกูจุกกูอยู่นั่นนะตัวกูอยู่นั่นแหละสมาธิมีกี่อย่าง
0: 4อย่าง
1: ฝึกสมาธิไปเพื่ออะไรบ้าง
0: 1เพื่อความสุขในปัจจุบัน2เพื่อความรู้ความเห็นหรือเพื่อญาณทัศนะ3เพื่อมีปัญญาพร้อมสติหรือเพื่อสติสัมปชัญญะ4เพื่อสิ้นอาสวะ
1: ศีลมีกี่อย่าง
0: 3อย่าง
1: ฝึกสมาธิไปเพื่อกี่อย่าง
0: 4อย่าง
1: อาจารย์สอนหรือยัง
0: สอนแล้วค่ะ
1: ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึงอริยสัจ4
0: ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึงอริยสัจ4
1: ปัญญาสำเร็จจาก3วิธี
0: ปัญญาสำเร็จจาก3วิธี
1: 1ปัญญาสำเร็จเพราะการฟัง
0: 1ปัญญาสำเร็จเพราะการฟัง
1: 2ปัญญาสำเร็จเพราะการคิด
0: 2ปัญญาสำเร็จเพราะการคิด
1: 3ปัญญาสำเร็จเพราะการทำให้มีทำให้เป็น
0: 3ปัญญาสำเร็จเพราะการทำให้มีทำให้เป็น
1: สันติมหาอมาตย์ดื่มเหล้ามา7วันเสียใจที่คู่รักตายโศกสุดซึ้งโศกสุดขีดเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสสอน1คาถาเท่านั้นใช้คำพูดเพียง1คาถาเท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องศีลมีกี่ข้อสมาธิมีกี่อย่างป้านเนี่ยไม่ได้สอนเลยสอนเป็นภาษาบาลีว่าใครจำได้ออกเสียงดังๆ

开合杀死五八三多เจ้าไม่ทำเสียงอย่างนี้หรอกเพราะว่าคนกำลังเมาเหล้ามานะถ้าคืนทำเสียงอย่างนี้มันก็ขำกลิ้งเลยนะพระพุทธเจ้าก็สอนเพียงแค่ว่ายังปุเพตังวิโสเสหิปัจฉาเตมาหุกินจะนังมัชเชเจโนขะเหตุสสิอุปสันโตจริตสสิจริตสสิพระพุทธเจ้าพูดกับสันติมหามาตย์ก็ใช้ศัพท์กับสันติมหามาตย์ว่าเธอต้องอย่างนี้นะกิเลสในอดีตทั้งหมดเธอจงให้มันเหือดแห้งไม่มีเลยกิเลสในอนาคตนะอย่าให้เกิดเชียวถ้าปัจจุบันเธอจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปฟังเสร็จบรรลุอรหัตผลทันทีเลยไหมหรือว่าต้องบรรลุโสดาก่อนโสดาก่อนโสดาสกิทานาคาอรหันต์ภายในเวลาวับเดียวนะฟังเสร็จยังไม่ได้ไปเดินจงกรมเลยฟังเด็ดยังไม่ได้ไปนั่งสมาธิเลยนะแต่สำเร็จเพราะการฟังแค่4บาท1คาถาเห็นตามเลยเห็นธรรมเลยบรรลุถึงเลยถึงเลยฟังเสร็จถึงเลยถึงว่าโอ้เยสเนี่ยนะกิเลสในอดีตมันมีซะที่ไหนใช่หรือเปล่าพวกเรามีไหมกิเลสในอดีตมีไหมกิเลสปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเมื่อวานเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อขณะจิตเมื่อกี้

0: เพราะฉะนั้นไปบ้าอะไรกับกิเลสอดีตใช่ไหมพอบ้ากับอดีตนั่งปั๊บคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเนาะเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้ววันก่อนโอ้พูดแต่เรื่องอดีตอยู่นั่นแหละพูดแบบอะไรอาวรณ์อ้าวกิเลสในอนาคตมันไม่มีก็ดันไปวางแผนให้มันมีไหมวางแผนเดี๋ยวเราไปกินร้านนั้นเนาะล้ำนะร้านนี่นะร้านพูกนะคือเธอเอานี่ไปเนอะเอานี่ไปเนอะนี่มันจะกินกันนี่จะไปลืมมันนี่นะจะไปลืมใบชะพลูเนอะจะไปหอมยังคำนะอันนี้นี่วางแผนกิเลสในอนาคตไว้ปัจจุบันว่างหรือไม่ว่างเนี่ยมันไม่ว่างเลยนะมันมีงานที่ต้องทำในอนาคตเมาะเอ๊เดี๋ยวต้องโทรไปหาคุณแอมหน่อยอ๋อเดี๋ยวนี่คือมันวางแผนกิเลสในอนาคตพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามาอย่าไอ้พวกหมายขี้เลื้อนทั้งหลายเนี่ยก็คือพวกที่ชอบเพลิดเพลินอารมณ์อนาคตว่าคงจะหวานแหววซาบซึ้งถึงสุขแน่ๆเลยคบคนนี้ทุกว่ะคิดอนาคตละถ้ากูคบอีกคนหนึ่งเนี่ยมันต้องสุขแน่ๆเลยเข้าใจไหมมันจึงเกิดการแต่งงานการแต่งงานนี่ไม่มีอะไรมากมันคาดหวังสุขในอนาคตใช่หรือไม่มันกะว่าแต่งกับคนนี้เนี่ยสุขแน่ๆเลยนะสุขแน่ๆเลยนี่คือกิเลสในอนาคตถ้าเขาถามจงสอนอย่างนี้ถ้าเขาถามกิเลสในอนาคตเป็นยังไงคะให้ตอบว่าก็การที่คิดว่าโฮ้ยขอให้เรามีรูปอย่างนั้นขอให้เรามีเวทนาอย่างนี้ขอให้เรามีสัญญาอย่างนั้นขอให้เรามีสังขารอย่างนั้นขอให้เรามีวิญญาณอย่างนั้นในอนาคตนี่คือกิเลสในอนาคตเพราะนั้นคนโง่จึงต้องการบรรลุนิพพานในอนาคตพระพุทธเจ้าสอนว่ามาตัดฉาเตมาหุกินจนังอย่าให้มีกิเลสแม้แต่นิดหนึ่งอย่าให้มีอย่าหวังแม้แต่นิดหนึ่งเรื่องอนาคตอย่าหวังอย่าเพลิดเพลินมัชเชเจโนคะเหสสินะถ้าคุณไม่ยึดถืออะไรในปัจจุบันเนี่ยเอาพวกเราช่วยยึดปัจจุบันหน่อยช่วยยึดหน่อยยึดเสียงปัจจุบันไม่ให้ดับได้ไหมโอ้ยึดเสียงบ่ได้ยึดสีปัจจุบันได้ไหมยึดลูกตาปัจจุบันให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้ฟิกหน่อยได้ไหมยึดจมูกได้ไหมให้ได้กลิ่นเฉพาะได้ไหมทำไมถึงไม่ได้หายใจเข้าได้กลิ่นหายใจออกไม่ได้กลิ่นหายใจเข้าได้กลิ่นหายใจออกไม่ได้กลิ่นยึดลิ้นให้รู้รสได้ไหมไม่ได้ให้แช่อยู่ตรงนี้ก็น้ำลายพุ่งปีดปีดปีดออกมาแล้วก็ต้องกลืนลงไปยึดกายให้รู้สัมผัสได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเช้าหนาวบ่ายร้อนเย็นกลับมาหนาวอีกละหนาวเย็นร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนอยู่อย่างเงี้ยตึงไหวตึงไหวอยู่อย่างเงี้ยสรุปแล้วเคยได้อะไรไหมเคยได้รูปเคยได้เสียงเคยได้กลิ่นเคยได้รสเคยได้สัมผัสเคยได้ธรรมารมณ์อะไรไหมไม่เคยได้ไม่เคยได้ในเมื่อไม่เคยได้ก็ไม่ต้องเอามาถือหรอกนะจ๊ะที่เอามาถือนี่แค่คิดเท่านั้นเองว่านึกว่าได้นึกว่าได้ที่จริงไม่ได้หรอกเมื่อรู้ว่าไม่ได้ก็ประกาศให้กล้องโลกไปเลยว่างั้นก็ไม่เอาดีไหมคะทำไมถึงไม่เอาก็เพราะมันไม่ได้ไงเอาไม่เอาเอาไม่เอาต้องเอาโหทำไมต้องเอาถ้ายังไม่บรรลุถึงถ้ายังไม่บรรลุถึงอรหัตผลเธอต้องสมาทานเอาด้วยดีนะเอาด้วยดีอาทานแปลว่าเอาสังแปลว่าดีสังบวกกับอาทานนะสังก็คือมีนิคหิตใช่ไหมแปลงนิคหิตเป็นมะกลายเป็นสมาทานนะคะแปลว่าเอาด้วยดีต้องสมาทานศีลต้องสมาทานกรรมฐานสมถานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือพูดสั้นๆที่สุดว่าต้องสมถานการศึกษาเกิดมาชาติหนึ่งต้องเอาการศึกษาคืออธิศีลสิกขา
1: อธิจิตตะสิกขาอธิปัญญาสิกขา
0: เกิดมาชาติหนึ่งต้องเอาให้ได้ให้ดี เอาด้วยตัวเองสังแปลว่าพร้อมกับดีด้วยตัวเองนะสมาทานแปลว่าเอามาอย่างดีเลยเอามาด้วยตัวเองเลยเอาให้มันดีๆเลยเอาให้มันเลิศๆเลยนะฮะเอาอย่างดีเลยก็คือสมาทานมีนะสมาทานอะไรอธิศีลสิกขา
1: อธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา
0: เกิดมาต้องเอาให้ได้เอาให้ดีเอาด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นไปเอาให้นะฮะเอาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถ้าเอาอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีอนุตตริยสิกขาคือมีการศึกษาอันยอดเยี่ยมพูดเองถ้ามีการศึกษาในอธิศีล
1: จิตสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา
0: ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาอัน
1: ยอดเยี่ยม
0: นะปัญญาแปลว่าอะไร
1: มีความรู้ทั่วในอริยสัจสี
0: ่มีความรู้ทั่วถึงใน
1: อริยสัจสี
0: ่มีความรู้ทั่วถึงใน
1: อริยสัจสี
0: ่หรือใน
1: แปดเรื่อง
0: เรื่องคนที่จะมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสี่มีลักษณะอย่างไร 1. รู้แจ้งทุกที่ควรรู้รอบทุกที่ควรรู้รอบ
1: 2. ละ
0: เหตุเกิดทุก
1: ที่
0: คือตัณหา 3. ตัณหา 6. ต้องละให้ได้3.
1: กระทำให้แจ้งซึ่งพระ
0: 4.
1: กระทำให้มากทำให้มีทำให้บ่อยๆทำให้บริบูรณ์ครบถ้วนในอริยมรรคมีองค์8
0: ภาวนาอริยมรรคมีองค์8นะในว่าดิ
1: ภาวนาอริยมรรคมีองค์8
0: คือมีอริยมรรคมีองค์8เกิดในใจ
1: คือมีอริยมรรคมีองค์8เกิด
0: คือเป็นบุคคล
1: คือเป็นบุคคล
0: ผู้มีอริยมรรคมีองค์8
1: ผู้มีอริยมรรคมีองค์8
0: เป็นวิถีชีวิต
1: เป็นวิถีชีวิต
0: นี่คือการภาวนาน
1: ี่คือการภาวนา
0: ภาวนาแปลว่าทำให้มีทำให้เป็น
1: ภาวนาทำให้มี
0: จงพูดในความหมายว่ามีจงพูดความหมายในความว่ามีก็คือมีอริยมรรคมีองค์8เป็นวิถีชีวิตจงพูดคำว่าเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เข้าใจไหมมีเอาพูดในคำว่ามี
1: มีอริยมรรคมีองค์8
0: เป็นข้อปฏิบัติ
1: เป็น
0: วิถีชีวิต
1: ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต
0: เอาใหม่มี
1: มีอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติในวิถีชีวิต
0: เป็น
1: ผู
0: ้เป็นบุคคล
1: เป็นผู้มี
0: ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นบุคคลผู้มีอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตยังไงก็ได้ถ้าพูดในแง่มีพูดในแง่เป็นนั่นคือภาวนาเข้าใจหรือยังเอาละปัญญาสำเร็จจาก3วิธี1สำเร็จเพราะการ
1: ฟัง
0: ภาษาบาลีว่า
1: ส
0: ุตะมะยะปัญญามะยะคือสำเร็จมะยะคือสำเร็จสุตะคือการฟังสุตะมยะปัญญาแปลว่าปัญญาสำเร็จ
1: เพราะ
0: การฟังหรือปัญญาสำเร็จด้วยการฟังต่อไปจินตามยะปัญญา
1: จินตามยะปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการคิด
0: ต่อไป
1: ภาวนามยะปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการทำให้เกิดทำให้มี
0: มีเป็นมีเป็น
1: ทำให้เป็นทำให้มี
0: ภูธาต
1: ุ
0: ธาตุในความมีในความเป็นไม่ใช่ธาตุในความเกิดนะทำให้มี
1: ทำให้มีทำให้เป็น
0: ต้องมีเลยคำว่ามีต้องมีบ่อยๆไงถ้าไม่บ่อยถือว่าไม่มีจริงไหมใช่ไหมเราบอกว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็มาจอดในบ้านเราเดี๋ยวก็ขับไปธุระแล้วก็มาจอดบ้านเราไปขับธุระก็จอดบ้านเรามันมีบ่อยๆก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของไหมแต่ถ้าเราบอกว่าข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งเราขับมา2วันเองมาจอดแล้วหลังจากนั้นหายแซ่บไปเลยไม่มาจอดอีกเลยก็ถือว่า ไม่มีเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเรามีก็คือต้องมีบ่อยๆถ้าจะพูดต้องเป็นสัมมาวาจาบ่อยๆถ้าจะทำต้องเป็น
1: ถ้าจะทำก็เป็นสัมมากัมมันโต
0: บ่อย
1: ๆบ่อย
0: ถ้าจะเลี้ยงชีพก็เป็น
1: สัมมาอาชีโวบ่อย
0: ๆพอจะเพียรก็เป็น
1: สัมมาวายาโมบ่อย
0: ๆพอแสดงความคิดเห็นก็เป็น
1: สัมมาทิฏฐิบ่อยๆ
0: พอจะคิดก็เป็น
1: สัมมาสังกัปปะบ่อยๆ
0: พอจะมีสติก็อยู่ใน
1: สัมมาสติบ่อย
0: ๆถ้าจะนั่งสมาธิก็เป็น
1: สัมมาสมาธิบ่อย
0: ๆนี่จึงจะเรียกว่าภาวนาเข้าใจไหมต้องบ่อยๆจนมีนะเอาใหม่ปัญญาสำเร็จจากกี่เหตุ
1: 3เหต
0: ุ1
1: 1จากการฟัง
0: ปัญญาสำเร็จด้วยการฟัง2
1: ปัญญาสำเร็จด้วยการคิด
0: 3
1: ปัญญาสำเร็จด้วยการทำให้มีทำให้เป็น
0: เอาจงดูตัวอย่าง3อย่างนี้แล้วจงแยกแยะว่าอันไหนเป็นปัญญาที่สำเร็จด้วยอะไรสันติมหาอมาตย์สำเร็จด้วยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยวิธีไหน2ภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติมากเลยปฏิบัติแต่ก็เครียดว่าทำไมไม่บรรลุอรหันต์สักทีวะจะต้องไปหาผู้เจ้าหน่อยจะไปขอกรรมฐานเพิ่มเติมว่าแล้วก็เดินทางออกจากป่าเดินทางมาถึงภูเขาลูกหนึ่งไฟไหม้ขวางหน้าอยู่โอ้ยตายแล้วไปไม่ได้ก็เลยปีนหนีปีนภูเขาขึ้นหนีไปนั่งอยู่บนภูเขาแล้วก็นั่งมองไฟไหม้ไฟก็ไหม้แผลบไม่ไม้ใหญ่ไม้เล็กไม่ที่เหลือก็เป็นขี้เถ้าไอ้ไม้เส้นเล็กๆก็เป็นขี้เถ้าเป็นเส้นเล็กๆไอ้ไม้ใหญ่ก็ไม่เป็นขี้เถ้าเส้นใหญ่ก็ไม่ไปไม่ไปท่านมองไปท่านว่าโอ้เราก็เพียรมามากมายเราก็เผากิเลสมามากมายที่จริงกิเลสน้อยใหญ่เราก็เผาช่วงหลังๆนี่กิเลสไม่มารบกวนเลยแต่มันมาค้างใจวิจิกิจฉาแค่นี้เองนี่นะที่จริงกิเลสเราก็เผาจนมันไม่ใช่เหลือไม่ใช่ล้อและที่สุดที่จริงวิญญาณมันดับแล้วก็ตัณหามันก็ดับไม่ใช่เหลือนะมันไม่ได้มีอะไรเหลือนะเนี่ยมันไหม้หมดแล้วนะเนี่ยโอ้เท่านั้นแหละพระพุทธเจ้ายังไปไม่ถึงนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กุฏินู่นน่ะรู้ว่าภิกษุรูปนี้จะมาหาแล้วกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ก็เหาะมาเลยวิววิววิววิวมาอยู่เฉพาะหน้าเปล่งรัศมีให้ดูแล้วโอ้ยศรัทธาเลื่อมใสมากแล้วก็ย้ำเตือนว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องกิเลสไม่ใช่เหลืออะไรไม่ใช่เหลือเหตุไม่ใช่เหลือไหม้ไปหมดแล้วนะไม่ต้องกังขาบรรลุอรหัตผลส่วนบางคนฟังแล้วก็ลืมจำมั่งก็ลืมมั่งคิดมั่งก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อคิดธรรมะกลายเป็นฟุ้งซ่านคิดธรรมะไปคิดเรื่องอื่นแล้วเลยหลับฝันต่อไปเลยอย่างนี้ก็เลยฝึกแล้วฝึกอีกจากที่กินสามมื้อก็มากินสองมื้อจากกินสองมื้อก็มากินมื้อเดียวจากกินมื้อเดียวก็ยังตามใจกิเลสจนสิวเต็มหน้าก็ลดก็ละจนสิวยุบลงจากนั้นก็กินอย่างมีปัญญาก็คอยฝึกไปจนมีปัญญาทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดจนมีปัญญาแล้วมีวิถีชีวิตที่มีปัญญามากขึ้นจนเป็นเจ้าของปัญญาอย่างนั้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่สำเร็จเพราะการทำให้มีขึ้นบ่อยๆมีขึ้นบ่อยๆจนเป็นเจ้าของมีคนคนหนึ่งมือชักกระตุก2วันแล้วก็หายไปถือว่าเขาเป็นเจ้าของโรคนี้ไหมแต่ถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยงึกเป็นพากินสันไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ามีโรคพากินสันเป็นเจ้าของโรคพากินสันใช่ไหมเพราะนั้นเราฝึกอะไรก็แล้วแต่ฝึกต๊อบต๊อบแต๊บแล้วก็ทิ้งไปมีปัญญาติ๊บต๊อบแล้วก็ไม่สนใจเลยกลายเป็นคนไม่มีปัญญาพอพูดจาก็พูดแบบไม่มีปัญญาก็โดนติเตียนแต่ถ้าเราพูดทีไรก็มีปัญญาพูดทีไรก็มีปัญญาเขาก็ถือว่าเรามีปัญญาถือว่าเราเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเข้าใจหรือยังและถ้าเรามีปัญญายิ่งเยอะเนี่ยพูดจาอะไรก็ถูกต้องชัดเจนเนี่ย เขาก็อยากฟังเราพูดไหมแต่ถ้าเมื่อใดที่เราพูดเสร็จเขาบอกหุบปากแสดงว่าเราพูดอะไรแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าใจยังเราพูดอะไรเขาบอกเงียบเงียบเงียบอย่าพูดกับอีกแบบนึงที่เราพูดอะไรเขาก็มาอัดเหมือนแย่งกันอัดอัดอัดเทปไปฟังกันอย่างเงี้ยอันนั้นแสดงว่าเราเริ่มพูดอะไรที่มันมีปัญญาเข้าใจหรือยังคนต้องการปัญญาเธอฟังนะนักบวชคนนี้มีปัญญาไหมเธอฟังนะนักบวชสองคนเนี่ยคนที่หนึ่งทุกข์ใจพอทุกข์ใจก็พูดขึ้นมาว่าข้าพเจ้าอยู่ไปก็เป็นปัญหาให้กับหมู่คณะข้าพเจ้าเองก็ทุกข์ใจท่านทั้งหลายก็ทุกข์ใจเพราะข้าพเจ้ามันปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอไปอยู่สำนักอื่นจะได้ไม่ลำบากนี่คือคนที่หนึ่งนะส่วนคนที่สองก็เป็นคนปัญญาน้อยเหมือนกันก็มาบอกว่าโอ้ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาน้อยตัวข้าพเจ้าเองก็ทุกข์แล้วอยู่แล้วยังแจกทุกข์ให้ท่านอีกข้าพเจ้าน่ะเกรงใจท่านมากเลยแต่ท่านทั้งหลายได้โปรดมีความเมตตากรุณาข้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่านได้โปรดอดทนกับความโง่เขลาของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะฝึกให้มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากทุกข์เสียทีข้าพเจ้าก็ทุกข์กับความโง่เขลาของข้าพเจ้านี่นะและถ้าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องขอท่านว่าเลยเตือนเลยไม่ต้องเกรงใจบอกข้าพเจ้าเลยว่าผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ข้าพเจ้าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเมื่อข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขข้าพเจ้ารู้ตัวว่าอยู่ที่นี่และทำความลำบากให้กับหลายหลายคนมากเลยข้าพเจ้าเคยคิดโง่ๆนะว่าจะไปอยู่ที่อื่นแต่ก็เห็นภาพเลยนะว่าไปอยู่ที่อื่นก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกและยิ่งไปอยู่กับคนโง่ด้วยกันโอ้ข้าพเจ้าจมลงนรกเลยแหละเพราะมันจะไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าได้เลยเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่โง่อย่างเดียวข้าพเจ้ามี3 in 1นอกจากจะโง่มากแล้วยังโง่แอนโลภะโง่แอนโทสะนะมี3อย่างเลยมีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงครบถ้วนบริบูรณ์ข้าพเจ้ารู้ตัวดีขอท่านโปรดอดทนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทำตัวดีๆจะอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างเงี้ยนักบวชคนที่1กับคนที่2ใครเป็นคนมีปัญญาเวลาเราฟังเขาพูดเราทนฟังใครได้แม้จะพูดนานเราก็ยังทนฟังได้ว่าเขาพูดความจริงแต่คนที่หนึ่งทนฟังได้ไหมส่วนมากทนฟังไม่ได้พอเขาพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนอาภัพบุญน้อยเป็นคนโง่เขลาอยู่ที่นี่ก็มีความทุกข์ข้าพเจ้าก็ทุกข์แล้วก็แจกทุกข์ให้คนอื่นอีกข้าพเจ้าจะขอไปอยู่ที่อื่นเราก็รีบพูดว่าเห็นด้วยถ้ามีปัญญาก็เชะชนะไปเลยอย่างนี้แต่ปัญญาสำเร็จจาก3สาเหตุคืออาจจะสำเร็จจากการทีนี้คนที่สำเร็จจากการฟังเนี่ยมีน้อยหรือมีมากเฉลยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จมีคนบรรลุธรรมเป็นแสนมีไหมเป็นหมื่นมีไหมเป็นพันมีไหมแล้วจะเรียกว่ามีน้อยได้ไหมได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งเดียวเองบรรลุเป็นแสนอย่างเงี้ยเทวดาเป็นแสนที่มาฟังแล้วบรรลุเลยเพราะนั้นถ้าเราแสดงธรรมอย่างมีปัญญาเนี่ยตอนนี้มีเทวดามาฟังไหมคะมาละพอได้ยินเสียงดังมาละแวบมานั่งฟังธรรมเผื่อบรรลุอย่างเงี้ยเพราะเป็นการบรรลุธรรมที่ง่ายที่สุดใช่ไหมใช่ไม่ใช่เรากำลังโศกๆอย่างเงี้ยกำลังโศกมีคนมาพูดที่มันโชกใจเลยแล้วก็หยุดโศกเลยดีกว่าไหมคะอ้าวถ้ายังไม่บรรลุฟังเสร็จเขากลับไปแล้วเอามาครุ่นคิดเสร็จก็หายโศกดีไหมคะแต่ถ้ายังไม่หายโศกอะไปเดินจุกโกมจิตรับได้อารมณ์เดียวว่าอย่างโน้ตาอย่างโน้ฟ้าอย่างโน้จนมีคำว่าขวาอย่างโน้ซ้ายโน้จี้อยู่ที่ใจเนี่ยความโศกเลยเข้าไม่ได้เข้าใจไหมฮะนี่คือมีเลยเนี่ยคือภาวนาเลยมีไอ้ภาวนามีตัวเนี้ยอยู่ที่ใจเลยหรือนั่งดูพองนอยุบนอพองนอยุบนอพองนอยุบนอแวบไปโศกหน้าเหี่ยวดึงกลับมาพองนอยุบนอพองนอยุบนอจนมันมีจนมันเป็นขึ้นแล้วความโศกเลยหายไปอย่างนี้เรียกว่าสำเร็จด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นวันนี้สอนกี่เรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนหรือยังมาบอกว่าไม่สอนไม่ได้นะ นี่คือความรู้สำเร็จจากการฟังแต่เป็นความรู้เรื่องอะไรเท่านั้นเองเข้าใจไหมฮะถ้าเป็นความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อาจารย์สอนไปหรือยังเมื่อกี้สอนแล้วว่าการมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4คือต้องรู้รอบทุกข์ต้องละเหตุเกิดทุกข์ต้องกระทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ต้องภาวนาอริมักมีองค์8ให้มีให้เป็นตัวพิสูจน์คือตัวฟังแล้วสำเร็จจริงหรือไม่ดูระบบความคิดเข้าใจไหมคะดูระบบความคิดถ้าคิดถ้ามีปัญญาก็ต้องคิดแบบมีปัญญาแล้วดู the way of life คือดูความมีของเขาดูความเป็นของเขาเข้าใจหรือยังเพราะนั้นปัญญาสำเร็จจากการฟังถ้าสำเร็จจริงก็จะคิดเป็นคิดถูกต้องและวิถีชีวิตถูกต้องคือกลายเป็นคนมีปัญญาเข้าใจไหมฮะเวลาปัญญามันไม่เกิดยังไงมันก็ไม่เกิดมันห้ามไม่ได้เหมือนอาจารย์ไปในที่ที่หนึ่งอาจารย์ไปฟังธรรมเสร็จอาจารย์บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่แต่ลูกศิษย์คนอื่นที่ฟังมันก็ยังไม่รู้เรื่องแล้ววันหนึ่งลูกศิษย์คนนั้นมันก็เห็นอีกว่าไม่ใช่เนี่ยปัญญาเพิ่งเกิดใช่หรือไม่เข้าใจไหมฮะขณะที่มันไม่เกิดยังไงมันก็ไม่เกิดอ่ะเพราะฉะนั้นการมีปัญญาเนี่ยมันเช็คได้จากระบบความคิดและระบบวิถีชีวิตเข้าใจหรือยังไม่ใช่แค่มาประกาศบอกกันง่ายๆไม่ได้สมมติว่าอาจารย์มาหาเธอเมื่อเดือนที่แล้ว1เดือนผ่านไปตอนวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์บอกเธอว่าบัดนี้อาจารย์ก็บรรลุอรหันต์เรียบร้อยแล้วเด้อเนี่ยนะพวกเธอดีใจไหมดีใจจากนั้นเราก็ต้องดูระบบความคิดตั้งแต่1พฤศจิกาเรื่อยมาจนถึง30พฤศจิกาว่าคิดอย่างไรถ้าคิดไม่เข้าท่าสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์บรรลุอรหันต์เรียบร้อยแล้วอาจารย์ขอไปเรียนต่อปริญญาเอกพวกเธอจะว่าไงมันไม่เสร็จกิจอ่ะใช่หรือเปล่าถ้ามันเสร็จกิจมันจะไปเรียนต่อหาอะไรอ่ะมันจะเอาชื่อเอาเสียงจะเอาความรู้จะเอาอะไรอีกในเมื่อความรู้มันเต็มแล้วอ่ะใช่มั้ยเอางั้นเปลี่ยนใหม่ลูกศิษย์มันกวนเหลือเกินนะขอนี้ไปอยู่พม่าหน่อยคิดถูกมั้ยคะโดยความคิดก็คิดไม่ถูกละเอางั้นดูโดยวิถีชีวิตบรรลุอรหันต์แล้วเด้อเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะแต่วันที่15พฤศจิกายนแอบกินข้าวเย็นพอพวกเธอก็บอกโหอาจารย์ทำไมอาจารย์แอบกินข้าวเย็นสามีจิปติปโนภควโตสาวกสังโฆผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วปฏิบัติอะไรถือว่าสมควรหมดอย่างไงนะฉันกินเพียงธาตุเติมธาตุมันไม่ได้เขียนว่าเป็นอาหงอาหารอะไรหรอกแค่ดินน้ำไฟลมเติมดินน้ำไฟลมแบบนี้ต้องออกไปอยู่สำนักอื่นเลยเข้าใจไหมฮะเพราะไม่มีศีลเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีคนประกาศอรหันต์กันเยอะมากแต่ต้องเข้าไปดูอะไรคะ1ดูความคิดที่พูดออกมา2ดูวิถีชีวิตเข้าใจไหมถ้าอยู่ไปก็ต้องตัดลำไส้ทิ้ง4ฟุตเพราะว่าท้องผูกมา4เดือนไม่ถ่ายมา4เดือนเนี่ยแบบนี้จะให้เป็นอรหันต์ต่อไปไหมเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเข้าใจหรือยังคำสอนพุทธเจ้าเยี่ยมไหมเยี่ยมมากวันนี้สอนกี่เรื่อง3เรื่องเท่านั้นเองคือศีลสมาธิปัญญาสอนปัญญาก็สอนปัญญาสำเร็จเพราะอะไรและปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้หมดพวกเธอเข้าใจผิดว่าปัญญาที่สำเร็จเพราะการฟังมีน้อยมากอีกโง่เขลามากเลยเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าไปสอนอุรุเวกัสสปะบรรลุเป็นพันเพราะการฟังนะฮะพรึบไปสอนที่สวนตาลหนุ่มกษัตริย์มาฟังกันพระเจ้าพิมพิสารมาฟังเนี่ยบรรลุโสดาบันกันพรึบสกิทาพรึบอนาคาพรึบเข้าใจไหมวันนั้นมีคนมาฟังเป็นแสนก็บรรลุกันเป็นแสนเข้าใจหรือยังเออแล้วพวกเราฟังกันจีจิบบรรลุจูนเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวิกาที่ดีตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจทรงจำตั้งใจพิจารณาตั้งใจปฏิบัติโดยเคารพอย่างสูงสุดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วขอให้ท่านได้เป็นศาสนทายาทได้ทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาและประกาศเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขของมวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
4: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า